ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ VP Radio

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงพล็อปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

กำลังฟัง BP Radio อยากฟัง BP Radio ออนไลน์ Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณ

0: ที่แทนอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

มาเลยครับช่วงนี้นะครับทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายกับดีเจวินธีรธันนะครับที่ BP Radio ทักทายช่วงบ่ายนี้ครับคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันช่วงบ่ายครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่11นะครับเนาะ11นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569นะครับวันนี้แล้วนี่ใช่ไหมที่เขาจะมีพิธีเปิดนะฮะสำหรับ World Cup หรือว่าฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะครับเนาะในประเทศไทยของเราเพิ่งมีสิทธิ์ในการคว้าลิขสิทธิ์นะฮะการถ่ายทอดสดไปซึ่งต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวประมาณบ่าย3โมงเขาจะมีการแถลงข่าวนะครับว่าจะดูได้ยังไงดูทางช่องทางไหนที่สำคัญคือไม่ได้ดูฟรีนะฮะไม่ได้ดูฟรีนะจ๊ะดูเสียสตางค์นะฮะดูเสียสตางค์นะสำหรับฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าเพียงแค่ได้ลิขสิทธิ์มาเฉยๆมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้กันดีกว่ากับ True Detect ให้การดูแลกันช่วงนี้ครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะฮะและก็ในส่วนของร้านข้าวต้มบาดเดียวเจ๊ยาวด้วยนะฮะให้การดูแลกันช่วงเวลานี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้สวัสดีพี่โอด้วยนะฮะแย่จังสวัสดีพี่เดียวนะครับสวัสดีครับดีเจวินวันนี้ขอเพลงฉันเองของเสือธนพลด้วยนะครับมาลาทักทายกันดีกว่าสวัสดีพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับขอไวน์นอตเซเว่นด้วยยังไงก็โดนใช่ไหมยังไงก็โดนนะฮะได้เลยนะฮะขอเพลงไม่ต้องการของพิซซ่าฮะพิซซ่าชื่อวงพิซซ่าเหรอฮะไม่ต้องการพิซซ่า สวัสดีพี่สติกเกอร์คิงดอมด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ขอเพลงฝากเลี้ยงของพี่เจเจตรินด้วยกันละกันครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะหลายคนชอบเพลงยุค90ส่งมาพี่หอสุพรรณสุราษฎร์สวัสดีครับขอเพลงโมงข้าวของโจอี้กันละกันส่งบรรยากาศมาอากาศครึ้มๆนะครับที่เชียงใหม่เมื่อกี้ฝนเทลงมาถล่มนะฮะเมื่อประมาณสักเที่ยงเมื่อกี้ประมาณสักช่วงเที่ยงวันเมื่อกี้กลางเมืองเชียงใหม่ถล่มมาตุ้มตามอย่างดักเลยทีเดียวนะฮะช่วงนี้หน้าฝนก็คงจะต้องทำใจนะครับมันจะตกมันตกเลยบอกไม่ถูกมันจะตกเวลาไหนนะฮะทักทายพี่อิงครับทักทายรอบบ่ายพี่อิงขอเพลงมาทำไมหรอพี่เบิร์ดอ่ะสวัสดีพี่เคโรด้วยนะครับขอเพลงผ่านทางหรือคนผ่านทางแหละ Nursery Sound นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับเนาะสวัสดีพี่ฟินาลิโต้นะฮะดีใจครับวันนี้ร้อนจัดครับที่ชลบุรีมาถึงก็ทำงานเลยฮะขอเพลงของวง X Japan 1เพลงกันละกันนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะสวัสดีพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยมาแล้วพี่อ้อยจากสันกำแพงเชียงใหม่สวัสดีเมื่อกี้ฝนตกไหมพี่อ้อยตกไหมมืดไหมสันกำแพงพี่ธงชัยทองประเสริฐทักทายยามบ่ายครับดีเจและคนฟังรายการด้วยอยากร้องดังๆของปามีอีฟานเจริญกันละกันครับพี่ศาสตราจารย์แสวงชัยว่าวงพิซซ่าวงของค่ายรถไฟดนตรีเหรอฮะเดี๋ยวขอหาเพลงก่อนนะสักครู่นะพี่นะพี่แบงค์ไลน์โอรสสวัสดีครับนี่พี่แบงค์ไลน์เซลฟี่มากับพี่อะไรเอ่ยพี่สนิทใช่ไหมสวัสดีครับพี่สนิทพี่แบงค์ไลน์โอ้โหกำลังคัดชมพู่อยู่นะฮะสองหนุ่มนะฮะทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะฮะเซย์ไฮมาช่วงบ่ายนี้ส่งเพลงเข้ามาสวัสดีพี่คุณชายเซอร์วิสด้วยจากจอมทองเชียงใหม่ครับทักทายยามบ่ายครับดีเจวินจิตทันสวัสดีครับพี่คุณชายเซอร์วิสวันนี้จอมทองฝนตกไหมยังไม่ตกใช่ไหมฮะทักทายยามบ่ายนะฮะสวัสดีพี่มอสด้วยกันทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงฟ้าสีครามกับความเป็นจริงของโววินีใช่ไหมโววินีนะฮะทักทายนะครับบีการูเซฮายาบีการูด้วยบีการูเธอมาจากไหนจะเป็นไบโพล่าหรือโผล่มาได้ไงบีการูบ่ายนี้สวัสดีพี่ช่วยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันนะครับเนาะก็บอกว่าอ่อยนิดเดียวจ้ะตะกี้ในเวียงตกหน้าขนาดเนิร์ดดิจะขับรถเครื่องปิกมาจากดนตรีสันนะฝนทำนะฮะปังบังบังตะกี้นะฮะตรงสี่แยกสนามบินนะยังหนักทีเดียวนะฮะพี่อ้อยอ่ะพี่อเมสาวอเมบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะดีเจทักทายกันละกันนะจ๊ะพี่อ้อบอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยฮะถนนแปลกแยกของอาจารย์เอกนะฮะครูเอกมารีนะฮะได้เลยพี่แบงค์ไลน์บอกว่าขอเพลงหน่อยครับจนวันสุดท้ายของไทเทเนียมจากพี่แบงค์ไลน์โอรสแล้วก็พี่สนิทชมพู่ซิ่งนะครับทักทายทั้งสองหนุ่มนะฮะเดี๋ยวจัดให้ฟังพี่สักครู่กันละกันนะครับพี่คุณชาสุดว่าดีเจครับจอมทองวันนี้กำลังครึ้มครับยังไม่ตกครับดีเจอ๋อยังไม่ตกนะแค่ครึ้มเฉยๆเนาะจอมทองสายใต้อยากฟังเด็กพี่มีชู้ครับพี่จุ้ยสมนึกพังงาอยากฟังนะครับบีกลูบอกว่าอยู่ฟ้าห้ามข้าเจ้าอยู่ฟ้าห้ามเจ้าฝนตกหนักขนาดตอนนี้เหรอตอนนี้เหลือตอนไหนยายบีกลูยายบีกลูส่งภาพรอยสักมานะอยากฟังอะไรก็ยอมใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังยายบีกลูอะไรก็ยอมนะครับ
ชากิราครับชากิรานะครับเพลงฟุตบอลโลกนะครับต้าอยากฟังเพลงบอลโลกก่อนเดี๋ยวจะได้ฟังข่าวเรื่องฟุตบอลโลกกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ

ปีนี้นะครับหลายๆคนรอติดตามข่าวนะครับเรื่องฟุตบอลโลกแล้วก็เรื่องในไทยของเราหลายๆเรื่องราวด้วยนะฮะนะครับมาอันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเปิดเพลงกันก่อนกันละกันในช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะทักทายลุงแป๊ะด้วยขอ AI 1เพลง AI ดังๆสักเพลงเพลงอะไร AI ลุงแป๊ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทักทายกันอย่างเป็นทางการบ่าย 2:00 นกับคุณผู้ฟังทางอุบลด้วย FM 90นะครับ

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: ตอนแรกยังเป็นทางการเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่าย2โมงนะจ๊ะมาทักทายกันช่วงเวลานี้เลยตอนรับคุณฟังทางวุฒิริกด้วยนะครับในช่วงเวลาบ่าย2โมงวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่11คุณผู้ฟังฮะ11เดือนมิถุนายน2569กับช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะจบไปเมื่อกี้กับเพลงฝากเลี้ยงอ้าวเนาะฝากให้เธอเลี้ยงดูช่วยอยู่กับเธอแล้วกันตัวกับฉันฉันก็คงจะไม่ได้การละนะฮะอันหนึ่งเพลงสนุกๆในยุค90ที่ส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ตลาดก็สู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วคุณผู้ฟังเวลาไวจังเลยนะช่วงต้นรายการช่วงนี้ในจังหวัดไหนมีฝนตกบ้างเอ่ยบ่ายนี้เดี๋ยวขอแอบดูเรดาร์ตัวอากาศก่อนนะว่ามีจังหวัดไหนโซนไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยฝนจะมาบ่อยนิดนึงจะมาบ่อยนิดนึงมาบ่อยมาง่ายนะครับเนาะบ่ายนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีภาคเหนือนี่มีเชียงใหม่มีกระจายเล็กๆน้อยๆนะฮะกระจัดกระจายกันไปภาคเหนือแล้วก็อีสานก็ไม่ได้มีนะมีบุรีรัมย์นิดนึงกรุงเทพก็ยังไม่มีที่หัวหินนะครับมีที่สุราษฎร์แค่นั้นเองกระจัดกระจายกระจุกกระจิกกันไปเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดยังไม่ได้เป็นฝนตกผืนใหญ่และเช่นเคยช่วงนี้ครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะแล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ด้วยครับ
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: อย่าลืมไปนัวไปแซ่บกันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดกันละกันนะครับที่เชียงใหม่นะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่ขึ้นมาก็ไปแวะกันได้สองสาขานะฮะสาขาเจ็ดยอดช่างเคียนแล้วก็สาขาหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสองสาขานัวแซ่บไม่แพ้กันเลยสั่งทางแกร็บก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะไปทานที่ร้านก็ได้เขาบอกว่าส้มตำพวกเนี้ยต้องไปทานที่ร้านนะพวกยำนะฮะส้มตำต่างๆพวกเนี้ยมันต้องสดๆใหม่ๆเลยยกมันจากครัวจากเตาเลยนะครับถ้าส่งผ่านแกร็บต่างๆมามันก็จะตามการเวลายิ่งนานเรื่อยๆมันก็จะจืดจะคายไปเรื่อยๆใช่ป่ะไปทานที่ร้านเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ True Detect ด้วยนะครับเลือกโปรดีๆเลือกแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True และ Detect ด้วยนะครับหลากหลายแพ็คเกจแล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วครึ่งปีแล้วครับคุณผู้ฟังเดือนนี้เดือนที่6แล้วนะมิถุนาแล้วมือถือเครื่องใหม่นะฮะไว้ดูฟุตบอลโลกกันนะฮะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone ส่วนจะรุ่นไหนเป็นเจ้าของได้มือถือแท็บเล็ตนะส่วนบริการ True และ Detect ได้เลยแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับหมูหมึกกุ้งหมูกรอบดีมากปลาสดปลาใหม่ตัวโตๆเบิ่มๆนะฮะพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสร้านเจ๊ยาวพร้อมดูแลคุณนะสองสาขาแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่แวะไปใช้บริการได้ครับนะมาเซย์ไฮกันช่วงบ่ายนี้ในเซต2ที่คุณฟังทักทายมานะครับกุ๊กไก่บอกว่าทักทายจ้าจากเกาหลีวันนี้อากาศร้อนที่เกาหลีร้อนได้กี่องศากุ๊กไก่อย่าบอกนะว่า20องศานะ20องศานี่คือไทยนี่คือเย็นนะฮะขอเพลงยิ่งรักเธอของดงปกรณ์ลำได้ก็ละกันนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงเล่นของสูงมันเลยได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีแหละฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะทักทายพี่อันน้อยตัวร้ายได้กันแล้วกันครับเซฮายครับดีเจพี่วินขอเพลงนี้หน่อยเพลงอะไรพี่อันพี่อันอุทัยธานีเพลงแค่ฝุ่นมันเข้าตาโอเคได้เลยแค่ลมที่พัดไปใช่ไหมพี่อันแค่คนที่ไล่ใจนะทักทายพี่เพชรยามบ่ายครับพี่เพชรเมื่อเช้าไปใบขับขี่มาเป็นไงบ้างเสร็จแล้วใช่ไหมสวัสดีพี่นัทระยองนครพนมด้วยดีเจวินครับวันนี้ขอเพลงรางวัลของครูของปานธนพรหน่อยฮะวันนี้โรงเรียนผมจัดกิจกรรมวันไหว้ครูอ๋อจัดวันนี้เหรอปกติวันครูจะต้องจัดในช่วงของวันพฤหัสบดีโอ้นะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยสิคึกคักมากเลยนะฮะนึกถึงสมัยก่อนเนาะตอนเราเรียนหนังสือโรงเรียนเนาะนี่นะนี่เด็กพายกันร้องเพลงวันครูนะฮะจะว่าไปก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กเนาะวันนี้เรามาเป็นครูแล้วนะฮะก็รู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันเนาะพี่อ่านพี่ครูนัทเนาะรู้สึกแปลกๆแต่โรงเรียนพี่อ่านนี่โรงเรียนพี่นัทนี่ครูคนเยอะมากเลยนักเรียนน่าจะหลายพันคนนะฮะคุณฟังใช่ไหมตอนสมัยเป็นเด็กนักเรียนนะดิจะเคยยกผ่านไหว้ครูตอนสมัยประถมมัธยมตอนสมัยประถมนะฮะผ่านคว่ำยกไวไปหน่อยนะคือเขาจะผ่านใส่เนาะแล้วจะมีเอาทรายใส่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีดอกเข็มนะยกไวไปหน่อยนะหายไปครึ่งหนึ่งนะจำได้อยู่ตอนสมัยเด็กนะฮะนะครับวันไหว้ครูนะครับนะทักทายพี่นัทด้วยทักทายพี่มานพช่วงบ่ายก็แล้วกันครับทักทายนะฮะพี่เพชรบอกว่าวันนี้มากับแม่ค้าจ้ะวันนี้มากับแม่ของลูกนะจ๊ะพี่อัดน้อยตัวร้ายหัวเราะมาแล้วนะฮะพี่ปุกป่าฟาดงครับขอเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงไหนก็ได้งงไหมเนี่ยเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงไหนก็ได้ยังไงก่อนพี่เบิร์ตสันหลวงครับสวัสดีด้วยกันละกันวันนี้พระธรรมสบดีครับทางภาคเหนือเรียกว่า11มิถุนายนวันครบรอบนะฮะพบพานชาตการครูบาครูบาบุญครูบาตนบุญใหญ่ครูบาศรีวิชัยนะฮะล้านนาไทยซึ่งตัวนี้เป็นวันครบรอบ148ปีเขามีการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนะครับวันนี้อยากจะขอเพลงฟุตบอลโลกเขาไม่เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยเลยนะฮะ To be number one นะฮะ Summer 1990นะฮะช่างเบิร์ดสรรหาอยากฟังทักทายมาด้วยนะครับพี่หมูบอกว่าสวัสดีครับก้อยบอกว่าก้อยจะรู้ว่าทักทายจะดีเจวินขอเพลงตัดใจไม่ไหวของพี่บี้ก็แล้วกันส่งจูนมาอีกละส่งจูนมาอีกแล้วนะฮะชื่อเพลงอะไรก็ได้ใครเป็นคนร้องพี่อิงบอกว่าดีเจครับพี่สนบอกว่าทักทายครับดีเจกำลังขับรถอยู่ท้องฟ้าแจ่มใสใช้ได้นะครับแต่ว่ารถข้างหน้าหวาดเสียวจังเลยนะฮะเพลงอะไรก็ได้ของอนันต์ครับเพลงอะไรก็ได้ของอนันต์นะฮะทีนี้พลบอกว่าแสดงว่าดีเจหน้าตาดีได้ยกพานตอนเป็นเด็กน่าจะขาวสุดแล้วในสมัยนั้นนะฮะพี่หมูว่าทักทายครับรับฟังอยู่นะครับดีเจลุงแป๊บบอกว่ายกถือพานแสดงว่าหน้าตาดีก็ถือว่าใช้ได้ในสมัยเป็นเด็กนะฮะเป็นคน ขาวๆตัวใหญ่ๆอวบๆนะตอนเป็นเด็กอะฮะเออประมาณนั้นแหละเขาก็เลยเอาไปให้ถือพานนะตอนนั้นนะฮะนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะพี่สนถ่ายคลิปไว้นะครับเผื่อมันข้างหน้ามันอันนี้นะอุบัติเหตุนะเออนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับขอเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงช่วงนี้ต้นรายการคึกคักกันหน่อยเดี๋ยวให้เข้าเพลงช้าที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับจริงๆมากันเยอะเลยหลายข้อความที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงเวลานี้นะครับ

อยากจะร้องดังๆนะฮะนี่คืองานจากฟาร์มมี่อีฟฟานเจริญนะครับแอนเป็นเพลงสนุกๆ นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเมื่อกี้จะเป็นท่านไล่ฟังว่าตอนเป็นเด็กตอนมัธยมตอนประถมเนี่ยเคยยกพานไหว้ครูใช่ไหมฮะทำพานคว่ำมันก็ไม่ถึงกับคว่ำนะคุณฟังมันแค่วางแรงไปหน่อยแล้วก็มันก็กระเพื่อมออกหายไปนิดนึงนะหายไปช่วงนึง พี่เล่าว่าที่เจ๊เป็นครับเคยมีประสบการณ์เหมือนกันเรื่องราวของการทำเรื่องเปิ่นๆแบบนี้นะฮะโดยกันละกันนะฮะเมื่อกี้เจ๊เป็นท่านไล่ฟังว่าตอนเป็นเด็กตอนมัธยมตอนประถมเนี่ยเคยยกพานไหว้ครูใช่ไหมฮะทำพานคว่ำมันก็ไม่ถึงกับคว่ำนะคุณฟังมันแค่วางแรงไปหน่อยแล้วก็มันก็กระเพื่อมออกหายไปนิดนึงนะหายไปช่วงนึง

ขันผูกข้อมือคว่ำนะฮะไม่ใช่คว่ำแล้วตกเลยกระจายเลยนะฮะของอยู่ข้างในตกกระจัดกระจายเลยนะคล่องนะฮะคล่อมนะฮะช่วงเนาะต้องทำเสียงไงดีนะฮะถ้าเป็นขันผูกข้อไม้ข้อมือต้องทำเสียงไงดีความเลยฮะปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยล้างไม่ดีนะวันแต่งงานมันผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะล่าสุดนี้สองคู่บ่าวสาวนั้นก็เตรียมเรียบร้อยแล้วฮะไปคนทิศคนทางเลยเลิกกันไปแล้วนะฮะแบ่งลูกกันคนละคนแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับพี่เลิฟบอกว่าทุกวันนี้ยังทักกันอยู่บอกว่าขอบคุณนะมากนะวันนั้นที่ทำให้ขันผูกข้อไม้ข้อมือคว่ำนะฮะเพราะทุกวันนี้ได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วอุ้ยนะก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่ทำให้วันนั้นนะเกิดการแตกแยกนะฮะแหมไหนใครเคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆวันนี้บ้างเอ่ยเปิ่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะตอนสมัยเด็กหรือว่าตอนสมัยไหนก็ตามแต่ลองเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะดีเจก็นั่นแหละนะฮะผ่านไหว้ครูคว่ำนะฮะหายไปครึ่งซีกนึงนะฮะวางแรงไปหน่อยนึงนะฮะดอกเข็มนี่ร่วงเลยนะฮะพี่อันบอกว่าสมัยเป็นเด็กเลยครับเพลงนี้แหมพี่อันเด็กน้อยเลยแหละครับพี่อันพี่โอบอกว่าแหมครั้งนั้นเลยครับดีเจใช่ฮะพี่แกว่าดีเจครับฟังดีเจมาเกือบ4ปีแล้วครับดีเจตั้งแต่ทำงานอยู่สนามบินเลยโอ้โหโอ้พี่เกมสมัยนั้นผอมมากนะฮะสมัยนั้นหน้าตาดีมากนะพี่เกมนะสงสัยจดเบียร์นักไปหน่อยนะฮะรู้สึกว่าแน่นไปเลยเมื่อก่อนนี่พี่เกมบอกว่าฟังดีเจตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์ละสมัยเป็นวิศวะนะฮะฟังดีเจมานานและดีเจวินดีเจทันนะฮะบางคนฟังตั้งแต่สมัยดีเจทันละ10กว่าปีที่แล้วจนมาเป็นดีเจวินปัจจุบันนี้นะครับเนาะพี่สวัสดิ์บอกว่าดีเจครับเคยได้เป็นผู้นำปาเจราจริยาหนตุด้วยนะเอาหนติใช่ไหมพี่ว้าวคุณนุตรานุสาสกาใช่ไหมข้าขอประนุน้อมนะฮะสกาบรุนักบูรคาพนาจันทร์ก่อประโยชน์สืบซ่านะฮะเสียงเพี้ยนนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วย้างนะฮะพี่ธิติพลบอกว่าดีเจครับใครมันจะเอาหน้าตาขี้เหร่ยกพานเนี่ยนะพี่สงชัยบอกว่าดีเจครับสมัยผมอะไรมีแต่ครูแก่ๆทั้งนั้นเลยครับไม่มีครูสาวสวยเลยเจนก่อนมันมีแต่คนเฒ่าเนาะมันไม่เหมือนเจนปัจจุบันที่เป็นครูเจนใหม่เออนะฮะผมนี่พาขันกลับบ้านเลยเองเลยครับซองช่วยงานอ๋อแต่งได้3วันเลิกเอาขันที่นั่นน่ะกลับบ้านเลยทีเดียวใช่ไหมโอ้พี่อันเอากลับบ้านเลยใช่ไหมฮะแต่งได้3วันเลิกการประโทษพี่อันทำพิษนะฮะมันก็เลยเป็นกรรมของพี่อันไงนะเออนะฮะเป็นกรรมไงกรรมที่ไม่ได้เจอใครสักทีเจอคนปราจีนก็ไปมีคนใหม่แล้วอ่ะเออนะฮะพี่บอกว่าพี่วินครับระยกอะไรอ่ะและยกพานหลายคนไหมก็ห้องหนึ่งมันจะมี2คนเป็นคู่ใช่ไหมฮะประมาณนั้นแหละนะฮะคู่เป็นคู่นะฮะพี่ต้าบอกว่าผมเคยเป็นหัวหน้าห้องได้ถือพานประจำแบบนี้นะฮะดีเจว่าพี่ต้านี่เขาน่าจะเป็นคนมั่นหน้าเป็นคนตลกเป็นคนมั่นเขาก็เลยเป็นคนถือพานเป็นคนตลกนะฮะก้อยบอกว่าสอยครูมาหมดแล้วยายก้อยเธอเป็นคนนิสัยไม่ดีตอนสมัยเรียนนะฮะจีบครูเป็นว่าเล่นยายก้อยนะฮะยายก้อยเธอเป็นสาวหล่อนะฮะไล่จีบครูสาวทุกคนในโรงเรียนนะฮะเห็นครูคนไหนใส่สั้นๆไม่ได้เลยครับวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหายายก้อยเธอนี่นะนะฮะนิสัยไม่ดีนะฮะแหมจะพาไปหาโทรศัพท์มือถือโนเกียดีกว่ายายก้อยก้อยตอนสมัยจีบแฟนจีบครูคนแรกใช้โนเกียหรือใช้โซนี่อีริกสันหรือใช้เวลคัม

เพลงในตำนานทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะฮะหลายๆคนคงเคยฟังเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันชาเนาะเขาพูดถึงเรื่องราวของทำไมเธออารมณ์ร้อนแรงแบบนี้ทำไมเธอต้องคว้างโนเกียด้วยนะฮะเพลงนี้ออกมาประมาณปี2549นะในข้อมูลบอกว่าปี49นะชื่อเพลงว่าเพราะเครื่องฉันเขาก็รวบรวมรายชื่อโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นไหนใครใช้รุ่นไหนบ้างก็ไว้ใช้โนเกียใช่ไหมโนเกียในรุ่นฮอตที่สุดในยุคนั้นนะฮะจริงมันมาตั้งแต่ปี40ต้นๆเนาะมันมาตั้งแต่ก่อน30ก่อน40ด้วยซ้ำแต่มันแพงมากแต่เราเริ่มนิยมใช้จริงๆประมาณสักปี45 46 47 48 49เนี่ยโหยุคนั้นนี่โนเกียนี่ขายดีมากนะฮะที่จะอยู่มัธยมนี่สมัยก่อนโรงเรียนนี่ถ้าใครมีตังค์เนี่ยเราไม่มีตังค์หรอกนะฮะเขาจะต้องเอาโทรศัพท์มาอวดกันอวดกันนะวันนี้เปลี่ยนหน้ากากใหม่เว้ยนะสีน้ำเงินวันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงสีชมพูนะฮะแล้วเมื่อก่อนเขาจะมีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็คือมันจะมีพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่ห้อยเนาะแล้วก็จะมีพวกไอ้ไฟแว๊บๆๆๆในเวลามีสายโทรเข้ามันจะแว๊บๆนะจำได้พี่อันเคยใช้ใช่มั้ยนะฮะเป็นประสบการณ์ของเด็กยุคปี2000ในสมัยก่อนนะครับเนาะมีอะไรอีกและกระเป๋าสตางค์กระเป๋าแต่ละคนจะต้องพกบัตรเติมเงินด้วยบัตรเติมเงิน One to Call บัตรเติมเงิน Orange D-Tag สมัยก่อนเพราะบัตรเติมเงินเขาทำสวยนะเมื่อก่อนใช่ไหมฮะเป็นรูปทะเลเป็นรูปตุ๊กตาต่างๆใช่ไหมเป็นรูปตุ๊กตาตูนต่างๆหลายคนก็จะมาห้อยบ่งบอกถึงความมีรสนิยมดูไฮโซไงถ้าใครมีบัตรเติมเงินแสดงว่ามีคนมีตังค์นี่นะทุกคนยังเก็บโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกๆไว้อยู่ป่ะเมื่อก่อนที่จะใช้ไม่ได้ใช้โนเกียนะใช้ Motorolaที190ไอ้เครื่องเล็กๆอ่ะที่มีเสาอากาศอ่ะเล็กๆอ่ะที่นั่นแหละนะฮะ Motorola นะครับพี่บอกว่าโทรศัพท์เครื่องแรกของผมครับพี่วินยี่ห้ออะไรให้ทายSony Ericssonป่ะเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะอะไรเนี่ยนะอ๋อ iMobile นะฮะ iMobile นี่ iMobile DJ เคยใช้อยู่นะอันโอ้ยอันนี้ถือว่ารุ่นใหม่แล้วนะเพราะอันนี้มีจอสีมีกล้องแล้วเพราะว่ายุคก่อนนั้นเนี่ยนะครับยุคก่อนเนี่ยโทรศัพท์ก่อนจะเป็น iMobile เนี่ยมันจะเป็น Nokia Sony Ericsson นะครับเป็นพวก Motorola Siemens พวกนี้ก่อนนะครับตอนนั้นเป็นยุคสัมผัสปุ่มอยู่ปุ่มกดก่อนจะพัฒนาเป็น iMobile ที่ฮอตฮิตมากๆเลยจอสีมีกล้องในยุคนั้นนะครับเนาะพี่สวัสดิ์ว่า3300นี่ถึกทนมากๆเลยตกกระจายนำมาประกอบใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมใช่ฮะมันแข็งแรงมากเลยรุ่นนี้นะฮะแล้วก็หนักบ้างด้วยเนาะหนักมากเลยนะฮะพี่เขาบอกว่าสมัยผมหยอดเหรียญหรือใช้บัตรนะใช้บัตรนะฮะเอาคาปาพัดลมไปพ่วงบัตรเดียวคุยได้นะอ๋อจริงดิพี่ลงทุนทำเหมือนนั้นเลยแหละฮะถ้าเครื่องแรกคือซีเมนส์โมบายนะฮะนี่ไหมนี่มาเครื่องแรกของใครนะฮะพี่เกมบอกว่าผมใช้ไอโมบายครับนะฮะพี่เกมนี่ไอโมบายถือว่าแพงเนาะเมื่อก่อนก็หลายพันนะเป็นหมื่นนะ7-9,000นะเครื่องหนึ่งนะฮะพี่ต้าใช้ไลน์ใช้ iPhone 3ครับมาอย่ามาต้าiPhone อย่ามา iPhone แถวนี้นะฮะพี่อ่านบอกว่าใช้3300ครับคิดถึงสมัยยืนต่อตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญสมัยนั้นช่างบอยบอกว่าที10 Samsung ครับ3315 3300ของโนเกียใช้รุ่นนี้ครับ DJ 3รุ่นใช่มั้ยนะมี Samsung มี3315 3300โหยเมื่อก่อนโนเกียเนี่ยเขาซอยรุ่นละเอียดเยอะมากนะเนาะ3310 3315 2300คือแบบมีทั้งจอสีมีทั้งจอขาวดำมีทั้งปุ่มกดเป็นกลมๆมีปุ่มเป็นแบนๆปุ่มยาวเขาซอยละเอียดยิบเลยยุคก่อนสมัยก่อนของโนเกียเพราะว่าถือว่าเป็นการตลาดของเขานะฮะแล้วก็โหลดเพลงรอสายเขาได้ด้วยนะฮะในสมัยยุคก่อนนะฮะก้อยบอกว่าจริงที่สุดการ์ดเติมเงินนะฮะการ์ดเติมเงินมีกลิ่นด้วยใช่นะฮะดื้อบอกว่าทักทายค่ะเกิดไม่ทันเลยค่ะอย่ามาดื้อฝากทักทายเพ้อกระแจมด้วยละกันนะฮะเพ้อกระแจมนะครับพี่เดียวบอกว่าปี49 iMobile มี MP3 กำลังปังมากใช่ครับตอนนั้นดีจะอยู่ประมาณมัธยมนี่แหละม.ปลายแหละโอ้ยเปิดเพลงสนั่นทั่วโรงเรียนเลยนะคนนั้นเปิดเพลงนี้คนนี้เปิดเพลงนั้นจำได้เลยว่าเอาโทรศัพท์ iMobile ไปต่อที่โรงเรียนนะฮะไฟช็อตนะครับไฟดูดครับCPU คอมพิวเตอร์สมัยก่อนมันจะมีไฟรั่วเนาะเสียบปุ๊บไฟดูดปุ๊บเสียบปุ๊บไฟดูดปุ๊บต้องเอากระดาษเสียบเข้าไปกันไว้ก่อน แหมคุยเรื่องโทรศัพท์แล้วเพลินทีเดียวคุณฟังแค่

ยเรื่องโทรศัพท์รับเพลินทีเดียวนะฮะแหมพี่เล่าบอกว่ายุคก่อนเขาเครื่องโทรศัพท์ยุคนี้เครื่องมะม่วงเพราะเป็นลำไยไงพี่พี่เล่าบอกว่าดีเจครับผมยังมีบัตรโทรศัพท์บัตรเติมเงินอยู่เด้อเนี่ยนี่นะฮะเป็น True Money นะครับของ True นะฮะเป็นรูปด้วงกวางอ๋อพี่เลิฟนี่เป็นคนชอบด้วงกวางก็เลยเอาเก็บบัตรนี้ไว้300บาทอย่างดีทีเดียวเป็นรูปด้วงกวางกวางชนนะอย่างสวยทีเดียวนะฮะดีเจมีอันนึง Happy D-Tag นะเก็บไว้ที่บ้านมีเหลืออันเดียวจริงๆเหลืออันเดียวจริงๆนะฮะพี่เพชรว่า3310ครับพี่บอยบอกว่ารุ่นนี้ใช้ดีมากๆเลยครับเมมโมรี่การ์ดที่มีพลังใส่ได้เยอะกว่ามีวิทยุด้วยนะฮะอันนี้ Engage ป่ะ Nokia ใช่มั้ยฮะมันมีก่อนมันจะมีรุ่น Engage รุ่นใบไม้เนาะพี่เกมบอกว่าเคยใช้ BB แล้วเมาหัวครับดีเจ BB เมื่อก่อนปุ่มกดเยอะมากๆเลยเท่มากสมัยยุค90ยุค2000เมื่อก่อน BB มันจะมีตัวอักษรกขคได้ไงพี่กขคง ABCD ปุ่มเยอะมากเลยนะใครมี BB นี่คือเท่ระเบิดทีเดียวยุคนั้นนะฮะพี่ปอมบอกว่า3310ครับมีกล้องเล่นเฟซได้ด้วยยุคแรกๆนะฮะมีวิทยุด้วย3310ใช่เมื่อก่อนดีเจก็ฟังวิทยุจากโทรศัพท์นี่แหละโนเกียมีวิทยุ FM นี่นะนะฮะเอาอันนี้เป็นรุ่น3300นะของพี่ช่างบอยนะครับเนาะนะครับก็คุยเรื่องโทรศัพท์กันแหมเปิดเพลงแล้วคุยเพลินนะเพลินมากๆเลยเดี๋ยวเขาจะว่าให้นะฮะแหมพี่ล้านสมบัติวันดีเจครับปี43หลังต้มยำกุ้งครับผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนกันโอ้ถ้าปี43นี่ต้องคนต้องมีตังค์นะนะยุคนั้นยังเป็นยุคโทรศัพท์ราคาแพงมากๆเลยยุคนั้นนะฮะก็คุยเรื่องโทรศัพท์กันพอดีว่าคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาก็เลยเมาส์กันยาวก้อยบอกว่าที่พูดมานี่ใช้หมดละทุกยี่ห้อทีเดียวนะก้อยนะพี่ร้านสมบัติว่าจำขึ้นใจเลยปี4041นะครับยุคเศรษฐกิจย่ำแย่สมัยนั้นนะฮะก็แน่นอนครับพี่มันค่อยคลึกฟื้นตัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะนะคนผ่านทางครับ Nursery Sound นะครับนี่พี่เองส่งภาพวันบัตรเติมเงินสวัสดีมาด้วยนะฮะสวัสดีนาทีละ5บาทแพงมากแต่บัตรมันก็สวยนะสวัสดีเมื่อก่อนดีเจก็ใช้อยู่เหมือนกันนะฮะสวัสดีจากวันทู

0: คนผ่านทางนะครับ Nursery Sound นะครับเพลงนี้ขอไว้ก็น่าจะมารุ่นเดียวกับพวกโนเกียเนาะเพลงนี้ก็น่าจะมารุ่นเดียวกับโนเกียนั่นแหละพูดถึงโทรศัพท์ยังไม่จบเมื่อกี้แหมคุยกันเพลินทีเดียวเรามีประสบการณ์ไงอย่างเหมือนเด็ก Gen Z ปัจจุบันนี่แหละ Gen Z Gen Z นะครับที่เขาก็จะมีประสบการณ์กับสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับแอปมือถือใช่ไหมครับอย่างรุ่นเรานี่เป็นรุ่นโทรศัพท์ปุ่มกดอยู่นะฮะพี่อ่านบอกว่าถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือโนเกียตระกูล N นี่คือบ้านรวยมากพี่อ่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำงานอยู่โรงงานคารานะครับราคา17,000ถึง 23,000 คนในโรงงานเรียกว่าเจ้าพ่อมือถือนะครับมี N7073 N7273 มีครบเลยพี่อันว่าใครมีถือว่าบ้านมีตังรวยมากๆเลยนะฮะใช่ตระกูลโทรศัพท์มือถือตระกูล N70 พวกเนี้ยใครมีคือรวยมากส่วนมากจะเป็นคนมีตังคนรวยคือถ้าเทียบปัจจุบันคือ iPhone นะใครมีโทรศัพท์มือถือ N70 7273คือ iPhone เลย iPhone 15 16 17 18คือใช้ iPhone มาตลอดมันเป็นรุ่นตลาดบนนะครับแต่ถ้าใครมี3310มีรุ่น2300แล้วรุ่นอะไรพวกเนี้ยก็คือรุ่นทั่วไปเหมือนใช้ Samsung Oppo Vivo ทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบเกรดนะนะฮะไม่รู้ชีวิตจะไปถึงไหนดี3315นี่ก็สวยนะนะใหญ่ๆดีนะฮะพี่อูบอกว่าใช้3315ครับอันนี้ก็สวยดีนะเครื่องกลมๆเครื่องใหญ่ๆคล้ายๆ3310นั่นแหละฮะแต่ว่าปุ่มมันจะมีนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยคลื่นกับแบตเตอรี่มันอยู่ข้างๆเนาะซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะคิดอะไรกันนึกถึงสมัยก่อนเหมือนกันนะฮะนี่เรื่องวันดีเจขาดูหนกระแสด่วนมีอะไรเกิดขึ้นหรอหนกระแสใครมาอะไรยังไงแบบไหน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เช็คดูใครมาพี่โอเช็คซิใครมาหนกระแส นี่เรื่องบนนี่ยังไงกำลังคุยเรื่องโนเกียอยู่ให้ดีเจไปดูหนกระแสเฉยเลยว่ะนะฮะ ใครอ๋อตีนน่ะหรออ๋อตีนกับฟาริดานะฮะนี่
1: เข้าใจว่ามันไม่ได้รู้กันแค่ในบ้านมันรู้กันนอกบ้านไปหมดแล้วมันรู้กันทั้งประเทศผลมันเสียเพราะว่าทางเนี้ยเขาก็เป็นศิลปิน
0: นี
1: ่มันก็มีผลกระทบเยอะเพราะสิ่งที่หนูโยนลงไปอย่างที่บอกอ่ะหนูไม่ได้โยนแค่ว่าหนูตั้งครรภ์หนูโยนเรื่องของยาเสพติด
0: นั่น
1: หนูโยนเรื่องของครบซ้อนหนูโยนเรื่องของภาคผู้เยาว์ประเด็นมันเกิดทันทีมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบโอเคฉันท้องนะแต่เธอไม่รับนะเพราะงั้นเธอต้องยังไงก็มาว่ากันมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นไงลูกถูกไหมอันนี้พอความจริงมันปรากฏเขาไปพิสูจน์เรื่องของการตรวจเลือดมามีการพิสูจน์แล้วว่าทางฝั่งของตัวเด็ก15ก็ยังไม่ได้มีการภาคจริงเพราะเด็กมันก็บอกว่ายังไม่ได้มีอะไรกันมันก็เข้าภาคไม่ได้เรื่องของกฎหมายมันไปไม่ถึงถูกไหมฮะแล้วก็ไอ้เรื่องที่ครบซ้อนทางนี้เขายืนว่าเขาไม่ได้ครบซ้อนเรื่องทางฝั่งผู้หญิงที่ชื่อเมย์กับชื่อเกดเขาบอกเขายอมรับเขาเคยคบหาจริงแต่มันไหลมานานมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราฟังเขามาไงลูกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะมีคนตำหนิเขาอาจจะตำหนิเรื่องนี้ว่าเราไปฟังคนอื่นแล้วเอามาพูดทำให้เขาเสียหายมุมนี้มุมเดียวส่วนในเรื่องหนูตั้งครรภ์ที่ว่าอันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงไม่มีใครตำหนิหนูเรื่องนี้หรอกเพราะว่าหนูก็ต้องการเรียกร้องเพื่อนหนูแล้วก็ตัวลูกหนูถูกไหมทางนี้เขายอมรับในมุมของเขาว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นลูกเขาเขารับผิดชอบอยู่แล้วมันก็น่าจะจบแค่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องไปคิดเยอะว่าคนอื่นจะมาว่าหนูเรื่องอื่นมันมีแค่ตรงนั้นแหละแล้วหนูก็ขอโทษแล้วมันก็จบตรงนี้ไงหนูโอเคไหม
2: หนูโอเคค่ะ
1: อย่าไปคิดอะไรที่มันแบบหนูไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่เอานะ
0: โอเคโอเคกันชัยก็กำลังเคลียร์อยู่สรุปก็คือตั้งครรภ์ใช่ป่ะ
3: ได้บทเรียน
0: นะฮะ
3: ได้บทเรียนเรื่องของการถึงผมจะบอกผมเมาขาดสติแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนนึง
0: ก็คือเมาขาดสตินะฮะว่ากันไปแล้วกันเรื่องวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นแหมพูดถึงโนเกียทำไมปหาโหนกระแสเชิญเลยนะฮะนะฮะนะฮะโอเคนี่โทรศัพท์มือถือโนเกีย N72 นะก้อยลาดพร้าวส่งภาพมาปะโถสมัยก้อยยังเป็นหนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวนะฮะสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะว่ากันไปนะฮะทักทายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันกับช่วงเวลาของภาคบ่ายครับบ่าย 2:44 นะครับพี่เดี๋ยวว่าดีเจครับที่ชาร์จแบตตามตลาดนัดเนี่ยไฟวิบวับทั้งคืนใช่นอนไม่หลับเลยพี่ที่ชาร์จแบตที่มันเป็นแบบไฟสีๆนะใช่ไหมฮะพี่เอกว่าดีเจครับเครื่องแรกของผมครับซื้อมาสอผ่อนมา 20,000 ผ่อนยาวมากเลยโทรศัพท์มือถือ Ericsson นะครับโอ้โหเครื่องใหญ่เบิ่มเทิมทีเดียวพี่สุดยอดเลยนะฮะพิมพ์นบบอกว่าผมพี่ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องแรกคือ Siemens ครับจำได้เลย Siemens Mobile ใช่ไหมดื้อนครปฐมบอกว่านี่ค่ะใช้ N72 ว้าวนะฮะ N70 เอ๊ะไม่ใช่สิ N72 เนาะยังเก็บไว้อยู่เลยนะฮะนี่พี่อัน แสดงว่าดื้อนี่เป็นเสียเป็นเสียวอะเป็นอาซออาเจ้นะครับเหมือนพี่อ่านเลยนะอ่านก็เป็นเสียเหมือนกันใช้ตระกูลเอ็นเหมือนกันใช่ไหมถามพี่อ่านน้อยตัวร้ายสินะครับทักทายพี่มิกกี้มอนซาด้วยกันเมื่อวานลืมเปิดเพลงให้ผมนะสามมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับเนาะนะฮะว่ากันไปนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเมื่อกี้คุยข่าวกันไปนะพอดีนี้ละมนบอกว่าเราไปดูข่าวเรื่องดราม่าหน่อยอ่ะงั้นก็เปิดให้ฟังเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวให้ฟังกันละกันเนาะนะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันต่อนะจ๊ะบ่าย 2:46 นาทีเมื่อกี้เรื่องนักร้องไงที่ทำสาวท้องนะฮะแต่ในส่วนของการใช้ก็บอกว่าคือท้องคือคล้องคือเรื่องนี้ก็คือคุยกันเฉพาะเรื่องนี้ไม่ต้องไปโยนว่าเขามีคบซ้อนหรือว่าเขามียาเสพติดอะไรพวกนี้มันไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องอื่นของเขาแล้วเป็นการใส่ไฟเข้าไปอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยๆมาสรุปให้ฟังนะครับเนาะเสือธนพลครับไวนอลเซเว่นหลายเพลงที่คุณฟังส่งมาเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันสำหรับบ่ายนี้นะครับ

0: นี่คือเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าฉันเองครับฉันเองของเสือธนพลด้วยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวชวนคุยกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายนะครับตอนนี้จะเข้าสู่เวลาบ่ายสามโมงคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะฮะลุงแป๊ะบอกว่าดีใจครับวันนี้ไปกิจกรรมงานบั้งไฟงานอะไรนะพี่งานลุงแป๊ะวันนี้ไปร่วมกิจกรรมนะครับงานที่ในหมู่บ้านมาส่งภาพบั้งไฟมาทางเหนือเขาจะเรียกว่าบอกไฟนะครับทางไหนเขาเรียกว่าบอกไฟทางภาคอีสานจะเรียกว่าบั้งไฟลองฟังเสียงหน่อยโอ้โหเสียงอย่างเครื่องบินนะโอ้
1: นี่กองคนเนี่ย
0: เสียงอย่างกับบั้งไฟนะฮะส่งบรรยากาศมาแล้วก็ทำอะไรกันอยู่บ้างขับรถอยู่ออฟฟิศแต่ละที่แต่ละทางนะฮะก็เสียหายเข้ามาได้เรื่อยๆกันละกันนะครับเนาะนะใช้ฟังไวโนเซเว่นครับชื่อเพลงว่ายังไงก็โดนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันจะให้อยากจะให้เล่าเรื่องอะไรนะอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกกล่าวมาได้กันละกันนะครับเนาะแจ้งข้อหาเบิร์ดวันว่างๆเจ้าตัวยกมือไหว้นะครับขอโทษบริษัทยาแนวไม่มีเจตนาทำให้บริษัทดูไม่ดีอ๋อกรณีนี้ยังไม่จบล่ะฮะเบิร์ดที่เขาเอาไอ้ยาแนวไปใส่หัวน่ะเบิร์ดวันว่างๆ

านะครับประหารชีวิตคดีแยกระเบิดระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อ11ปีก่อนนะครับตำรวจกรมสุขภาพจิตลุยช่วยสาวเหยียดไรเดอร์เผยผลประเมินสุขภาพจิตมีเรื่องอะไรอีกนะเอกวานกันละกันมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจดีจะขอเสิร์ชหาข่าวของเนาะอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้กันละกันเดี๋ยวบ่ายสามโมงนี่เดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวเรื่องฟุตบอลโลกเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะฟังเพลงจากวอร์เซเว่นดีกว่าครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะนะฮะราคาทองวันนี้ลดลงอย่างมหาศาลครับเหลือแค่ 64,000 นะครับโอ้โหราคาลดลงมหาศาลมากนะฮะขึ้นๆลงๆครับขึ้นๆลงๆราคา

เป็นเพลงของไวน์นอยส์เซเว่นชื่อเพลงว่ายังไงก็โดนยังไงก็โดนนะครับโดนนี่คือโดนอะไรก่อนเอาเลยครับทักทายกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจทักทายพี่ๆสุนทรด้วยกันละกันครับบอกว่าเพิ่งมาครับดีเจพอดีไปฟังโหนกระแสมาสุดว่าจบแล้วใช่ไหมพี่สุนทรเนี่ยชอบเรื่องชาวบ้านชาวช่องกันเนาะแหมสรุปแล้วเขายังไงกรณีของสาวท้องนักร้องนะฮะคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องปัญหาวัยรุ่นเจน Z เจน C นะครับปัญหาวัยรุ่นเจน C เจน Z นะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยเรื่องฟุตบอลโลกกันตอนนี้เริ่มมีเขาเรียกว่ากระแสออกมาแล้วหลังจากที่แจ๊สนะครับหลายคนถามว่าแจ๊สบริษัทแจ๊สนี่คือเกี่ยวอะไรกับพี่แจ๊สไหมครับแจ๊สปุกนิกปะปยงกุกๆไม่นะครับไม่เกี่ยวนะฮะบริษัทแจ๊สชื่อเต็มคือแจสมินนะครับแจสมินนะฮะถ้าหลายคนไม่รู้ว่าคืออะไรแจสมินก็คือบริษัทเมื่อก่อนเขาทำก็ที่นี่ไง 3BB ไงอินเทอร์เน็ตไงแจสมินนะฮะแจสนะฮะ 3BBแล้วก็ช่องทีวีโมโนช่อง29นะครับแล้วก็ทำแอปที่ดูกีฬาเมื่อก่อนช่องโมโนเนี่ยเขาเป็นช่องที่เอาไว้ดูหนังเนาะช่องโมโน29ฮะที่มีหนังฉายตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงฮะแต่หลังๆนี่เขาปรับใหม่เขาเอาหนังออกหมดแล้วเขาจะให้เป็นช่องกีฬาช่องทีวีนะแล้วก็โมโนมิวสิกนี่เคยทำค่ายเพลงด้วยนะพี่โอจำได้ไหมอ้อนลัคนาเนี่ยอย่าให้ความคิดมีเสียงเมื่อก่อนโมโนนี่เคยมาร่วมงานที่วิทยุที่คลื่นดิจิวินนี่นานที่พักนะเมื่อก่อนเขามีศิลปินในเครือมีอ้อนลัคนานะครับมีพี่ปั้นแบทเชอร์มีหลายศิลปินเหมือนกันนะครับตอนนั้นเขาก็เอาศิลปินมาสัมภาษณ์ที่คลื่นวิทยุเหมือนกันน่าจะประมาณ10ปีที่แล้วแล้วมั้งเนาะสมัยนั้นนะฮะเกือบ10ปีที่แล้วแล้วสมัยเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีทำค่ายเพลงในพักนึงแล้วก็หยุดไปแล้วก็มาทำทีวีมามุ่งเน้นทำทีวีช่อง29ช่องหนังและอยู่ดีก็มีการประมูลไอพรีเมียร์ลีกฟุตบอลมาก็เลยทำแอปนะครับให้สมัครสมาชิกดูทีดูฟุตบอลออนไลน์และล่าสุดนี่ก็คว้าลิขสิทธิ์ในส่วนของฟุตบอลโลกมานะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือตอนนี้เริ่มมีหน่วยงานรัฐหลายคนไม่ว่าจะเป็นเชื่อแป้งสิคะนะเริ่มมาเกาะกระแสแล้วแล้วก็หน่วยงานรัฐหลายคนเริ่มมาเกาะกระแสเริ่มมาเขาเรียกไงเริ่มมายุ่งเกี่ยวฮะเรียกว่าหาแสงมั้งนะฮะเจวรปัตนะฮะเจวรปัตในโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเขาขอให้รัฐช่วยหุ้นก็ไม่เอาพอเขาซื้อมาให้ดูฟรีบางคู่ได้คืบจะเอาศอกบอกขอคู่สำคัญพวกพี่รู้ไหมครับว่าแจสจัสมินเนี่ยเขาจ่ายให้ฟีฟ่าเป็นเงินมหาศาลนะไม่ใช่เอาไปให้ฟรีๆเขาทำธุรกิจนะไม่ใช่โรงทานโรงเจนะแหมแรงมากเลยนะฮะกมธกีฬาขอบคุณแจ๊สซื้อฟุตบอลโลกตอนนี้ก็เริ่มมีเขาเรียกว่าหน่วยงานรัฐบาลนะครับออกมาเขาเรียกว่าหาแสงกับเอกชน ถ้าสมมติว่าวันนี้แจ๊สไม่ซื้อสมมติว่าทรูซื้ออย่างนี้เนาะก็จะมีหน่วยงานรัฐขอบคุณทรูด้วยนะครับที่ช่วยซื้อบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่ามาหาแสงมาหาแสงเมื่อเช้าก็มีแป้งละเชื่อแป้งสิคะจำแป้งได้ไหมแป้งอ่ะเชื่อแป้งอ่ะออกมาความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วแป้งมั่นใจเราทำได้ขอบคุณคนไทยทุกคนนะฮะที่ช่วยผลักดันทำให้ฟุตบอลโลกสามารถสำเร็จได้คือหลายๆคนก็จะออกมาหาแสงกันนะฮะแรงมากเลยฮะนะครับสวัสดีมินนี่ด้วยกันละกันนะครับทักทายตอนบ่ายฮะฝากทักทายดื้อกับพี่เต้ด้วยกันละกันนะฮะทักทายพี่อั๋นด้วยสินะฮะพี่โอว่าพูดง่ายๆชอบเผือกชาวบ้านเขานะฮะนายกอนุทินออกมาแล้วยังออกมาขอบคุณหรือยังฮะไม่แน่ใจนะฮะอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องราวของฟุตบอลนะฮะพี่สุนทรว่าเขาดูกันทั้งประเทศนะฮะนะครับมาเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะฮะเรื่องนี้นะมีหลายเรื่องดาราจะให้ได้คุยเรื่องบอลก็จะคุยเรื่องดาราท้องด้วยหลายเรื่องคือมันหลายเรื่องมาตอนนี้ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงไม่ต้องการครับจากวงพิซซ่าเคยฟังไหมเป็นเพลงร็อกสมัยเก่านะฮะยุค90ของค่ายรถไฟดนตรีนะครับไม่ต้องการของวงพิซซ่านะครับลองฟังดูกันละกันนะวันนี้มีคุณผู้ฟังขอ X Japan เข้ามาด้วยนะเพลงสากลนะฮะ X Japan ใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะฮะ

0: นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าไม่ต้องการนะครับเพลงนี้ไม่เคยฟังเนาะวงพิซซ่านะครับเป็นวงที่อยู่ในค่ายรถไฟดนตรีที่คุณผู้ฟังนั้นขอมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปขอตั้งเพลงแป๊บนึงได้ไหมวันนี้เข้ามากันหลายเพลงนะครับแล้วก็มีหลายข่าวนะมีหลายคนบอกว่าดีเจครับเพลงไวด้วยอยากฟังตอนนี้เริ่มง่วงแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งหลับกันอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงเบาๆอีกสักเพลงสองเพลงดีกว่าเพราะว่าวันนี้ขอมากันเยอะเดี๋ยวจะมีเพลงสากลให้ฟังด้วย
1: อยากจะรังเธอ
0: มีเดี๋ยวจะมีเพลงสากลให้ฟังด้วยเดี๋ยวรอสักครู่ก็ละกันแล้วก็หลายข่าวที่น่าสนใจเนาะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาเพลงนี้ชื่อว่าฟ้าสีครามกับความเป็นจริงนะครับเพลงจากวงโบวินีเป็นแนวสไตล์อินดี้เบาๆเย็นๆหน่อย

ทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถ้าได้คบจะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฟ้าสีครามกับความเป็นจริงนะครับที่ขอมาด้วยกันละกันเป็นเพลงของโบวินีมาโบวินีนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับในช่วงนี้เลยนะเอาล่ะตอนนี้นะครับในโลกออนไลน์เริ่มมีการแชร์คลิปนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแชร์คลิปข้อความของรายการโหนกระแสเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเชิญตินนะเขาชื่อว่าตินนักร้องเนาะวง New Country โดนัทยังมีรู้อ่ะที่ร้องเพลงนี้นะฮะมาออกรายการโหนกระแสเมื่อกี้ที่จิวินเปิดให้ฟังท่อนหนึ่งใช่ไหมครับก็คือได้ดูท่อนหนึ่งเมื่อกี้พี่สุนทรสรุปคือยังไงก็คือหมายถึงว่าเขาเอามาเคลียร์ในรายการเนาะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยนะครับในส่วนของฝ่ายหญิงก็มีการพูดมีการนำเสนอมีการบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยคบซ้อนหลายคนนะครับคบทีละหลายคนนะมาหลอกนะครับแล้วก็ตอนนั้นคือเมาไม่รู้เรื่องนะฮะสุดท้ายก็ท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับล่าสุดนี้ตินนะวง New Country นักร้องก็ได้พูดในรายการบอกว่าผมมองว่าผมถามตรงๆได้ไหมนะฮะจริงๆนะเป็นห่วงนะตอนแรกเห็นข่าวออกมาว่าท้องไม่รู้ท้องจริงหรือเปล่าอันนี้ฝ่ายชายพูดนะไม่รู้ท้องจริงหรือเปล่านะแล้วท้องกับผมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมคิดต่อไปคือจะดูแลเด็กในท้องคนนี้ยังไงอยากตรวจ DNA มากแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นลูกของผมจริงๆนะก็อยากจะได้เด็กคนนี้มาดูแลเองนะฮะตินบอกเอาไว้ก็คือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าลูกเราจริงหรือเปล่านะเธอก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะเธอก็มั่วเหมือนกันนะผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างนี้นะฮะให้ย้อนให้นึกถึงสมัยก่อนเนาะสมัยแอนนี่บรูคเนาะตอนนั้นก็แบบนี้เหมือนกันนะฮะก็มีคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าแม่ห่วงแต่ลูกไม่ห่วงแม่เลยนะบางคนบอกว่าอ้าววันนั้นเมามั้งคงไม่ได้รักจริงหรอกแค่หวังแค่ต้องการแค่อย่างนั้นแหละมั้งอะไรประมาณนี้นะฮะก็มีคอมเมนต์กันหลากหลายนะฮะความถูกต้องคือต้องรับผิดชอบเด็กเป็นอันดับแรกก่อนทั้งสองฝ่ายต้องคุยกันตกลงว่าจะยังไงต่อให้ปลอดภัยทั้งคู่อะไรอย่างนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์นะฮะนึกถึงฟิล์มนะฮะรัฐภูมิเลยทีเดียวนะฮะบางคนบอกไม่ใช่ลูกฟิล์มสารสั่งตัวดีเอ็นเอแล้วสุดท้ายคนเป็นแม่นี่แหละที่จะลำบากเพราะผู้ชายมันลอยตัวแล้วก็น้องโตมาก็เป็นเด็กดีด้วยนี่คือแอนนี่บรูคนะก็คือหมายถึงว่าต้องการจะบอกว่าก็ฝ่ายหญิงก็ต้องดูแลเองนะฮะอ่ะก็แล้วแต่นะครับก็คอมเมนเตอร์กันไปเรื่อยๆในการในโซเชียลนะครับเนาะนะพี่สุนทรครับพี่โอเขาฝากถามว่าทำไมลำไยไม่ท้องนะฮะตั้งหลายคนนะอุ๊ยตั้งหลายคนนี่คืออะไรฮะพี่โออ๋อตั้งหลายคนหมายถึงว่าแฟนเพลงก็หลายคนนะฮะทำไมลำไยไม่ท้องบ้างนะฮะลำไยกินมะม่วงไงฮะเลยไม่ท้องไงลำไยกินมะม่วงที่ลำพูนเลยไม่ท้องนะฮะ นะฮะพี่สุนทรครับทำไมลำไยไม่ท้องอะฮะเพราะอะไรอะฮะเพราะอะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจมาเดี๋ยวขอเปิดเพลงไว้ก่อนไหมเดี๋ยวหลายคนจะเริ่มหลับแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะหลายคนจะหลับก่อนเนาะเดี๋ยวขอเราเปิดเพลงไว้กันก่อนกันละกันนะฮะพี่โอว่าจะถามผมทำไมครับก็เห็นพี่สุนทรมีประวัติโชคโชนไงอุ้ยโชคโชนอีกแล้วนะฮะลำไยกินมะม่วงที่ลำพูนนะฮะไทเทเนียมครับจนวันสุดท้ายเดี๋ยวมีเด็กพี่มีชู้ด้วยอ่ะโจโจกันสัก 2-3 เพลงเล่นกันช่วงนี้จะได้ตาเปิดกันเดี๋ยวจะพากันหลับกันนะฮะบ่าย 3:14 นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับสปอนเซอร์จะดีช่วงนี้

ี่คือเพลงจนวันสุดท้ายของไทเทเนียมนะครับทอทนอไทเทเนียมครับนะสุขสนานกันช่วงเวลานี้กันละกันนะครับพี่สุนทรวันนี้จะเข้ามาคิดไปดูผลกระแสเกี่ยวกับกรณีของอินฟลูเอนเซอร์ที่ท้องพี่สุนทรบอกว่าผู้หญิงน่ะผู้หญิงคนที่ท้องตอบคำถามดูมีพิรุธแปลกๆดูมีพิรุธแปลกๆเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอมารยาผู้หญิงร้อยเล่มเกวียนหรือเปล่านะไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะใช่เมื่อวานนี้เจเล่าไปแล้วพี่เป็นนักร้องของค่ายพี่ก๊อตจักรพันธ์แกรมมี่โกฮะโดนัทยังมีรู้ไงเดี๋ยวเปิดสักหน่อยไหมเผื่อใครไม่รู้จักวงนิวคันทรีนะฮะ

เอาละครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้นะครับทักทายพี่โปเต้โปเต้ด้วยนะฮะโปเต้หัวล้านมาแล้วนี่ไงเพลงนี่ไงที่กำลังเป็นกระแสที่นักร้องเขาไปทำคนท้องอุ้ยวงนี้แหละมีอยู่4คนนะครับมีอยู่4คนแต่ว่าหนึ่งในนี้คือตินเท้านะฮะที่ร้องเพลงนี้แหละนะฮะหลายคนรู้จักดีนะฮะ

0: นัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจและเพลงดังเลยนะถือว่าเป็นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีและกันเจนแซดและกันนะฮะเจนซีเจนแซดจะเป็นช่วงที่มีปัญหามากรู้ป่ะนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรื่องยาเสพติดยาบ้าใช่ไหมครับต้องลองเจนซีของไอเอสมาก่อนไงที่เรารู้กันเนาะปุ๊กกี้ชาลันล่านะครับหลายๆคนก็ติดยาบ้ายาเสพติดนะฮะก็ยุคเจนซีแหละก็คือเป็นเจนแซดในยุคนั้นเลยก็คืออายุประมาณ20ต้นๆนะฮะก็หนึ่งวงนี่แหละจริงๆวงไม่ได้ผิดนะฮะก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเขานะฮะนะฮะโดนัทยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบลงยังไงเรื่องนี้นะเรื่องใหญ่นะฮะเมื่อก่อนก็มีนักแสดงซีรีส์คนหนึ่งนะอะไรนะลืมชื่อไปแล้วที่เป็นนักร้องอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะใครอ่ะจำไม่ได้ที่เป็นนักร้องอ่ะฮะที่เป็นเจนซีในยุคนั้นนะประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วนะนั้นก็มีปัญหาเรื่องท้องเหมือนกันนะฮะอะไรนะที่เขาแสดงซีรีส์ผู้หญิงอ่ะเรื่องอะไรสักอย่างลืมไปแล้วนะเรื่องวัยรุ่นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจน Z เจน C นะฮะคุณฟังครับตอนนี้นะครับในไลฟ์สดนะครับผมกำลังมีการถ่ายทอดสดแล้วนะในส่วนของการแถลงข่าวการเปิดตัวฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้มาแล้วครับพี่เลิฟครับเชื่อแป้งมาแล้วฮะมาดามแป้งไปแล้วนะฮะมาดามแป้งนี่วันนี้แต่งตัวได้ชุดสีดำนะครับนะจัดเต็มทีเดียวนะฮะอยู่บนเวทีนะฮะตอนนี้หลังจากที่แจสนะครับจัสมินนะครับชื่อเต็มคือจัสมินนะฮะคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะฮะดูครบ104นัดนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดการเขาเรียกว่าพิธีเปิดไม่ใช่พิธีเปิดสิกำลังถ่ายทอดสดการแถลงข่าวอยู่นะฮะวันนี้มาดามแป้งก็นำทีมเอ๊ะมาจากไหนมาดามแป้งนะครับนี่ให้ฟังเสียงหน่อย
1: แป้งมองเป็น3บริบทด้วยกันนะ
0: แป้งมองยังไงครับ
1: ฟุตบอลแน่นอนนะคะถ้าพูดฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ไม่เชื่อประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่ชอบฟุตบอลมากจะเห็นได้เลยว่าแป้งก็ไม่กล้าพูดแรงนะคะหรือว่าแป้งนะผลงานทีมชาติเนี่ยถ้าแป้งลงไปเตะได้แป้งต้องลงไปเตะแน่นอนนะคะแต่ว่าก็อย่างการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกไทยพรีเมียร์ลีกนะคะไม่ว่าจะลีก1ลีก2ลีก3นะคะทุกคนก็เห็นว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะขณะนี้ค่าสรรพสิทธิ์ของ
0: เชื่อแป้ง
1: เนี่ยนะคะ
0: เชื่อแป้งจ้ะเชื่อแป้งจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีแป้งฮะจะไม่เชื่อหรือไม่เชื่อดีพี่เลิฟมาดามแป้งตัวนี้อยู่บนเวทีแล้วนะครับโดดเด่นเป็นสง่ายิ่งกว่าเจ้าของบริษัทอีกนะฮะมีคนบอกว่าแหมมาดามแป้งแหมบอลไทยไม่เป็นท่าเลยนะ
1: ส่วนบริบทของแฟนบอลชาวไทยไม่เชื่อว่าถึงแม้ว่าทางโซนจะต่างกันแน่นอนว่าเวลามันต่างกันนะคะ
0: ก็ว่ากันไปนี่ก็เรื่องแถลงข่าวอยู่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้มานำมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันเนาะเชื่อแป้งเชื่อแป้งนะฮะขอให้เชื่อแป้งกันละกันนะฮะนะครับว่ากันไปเดี๋ยวมันมีเพลงช้าที่ค้างกันอยู่เดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวกันต่อเนาะบ่าย 3:30 ช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเนาะกัปตันชลธรเอ๊ะใช่กัปตันชลธรป่ะเนาะไม่ใช่กัปตันช้างใช่ไหมคนละคนนะกัปตันช้างนั่นคนละคนกันนะเอาล่ะพี่เลือกบอกว่าผักชีโรยหน้ามากดีเจโรยหลังได้ไหมฮะกินแล้วฟังเพลงไวกันไปหลายเพลงทีเดียวลดจังหวะให้เบาลงช่วงนี้เนี่ยขอเคลียร์เพลงก่อนนะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงสากลฝรั่งมาด้วยนะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงฝรั่ง2เพลงฝรั่งมังคุดพุทธานะครับพี่คนชายเซอร์วิสบอกว่าพอเอกชนประมูลฟุตบอลโลกมาได้ก็จะมีกลุ่มคนมาโหนกระแสทันทีนะครับก็เรียกว่าหิวแสงไม่ลงทุนเองนะฮะจริงๆนะโมเดลสำคัญที่สุดคือจริงๆรัฐบาลต้องลงไปช่วยเขาเนาะลงไปช่วยครึ่งๆนะถ้าสมัยดูสมัยก่อนนะสมัยเมื่อก่อนสมัยคุณทักษิณเองก็ใช้วิธีการครึ่งๆรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงเอกชนรวมกันมาครึ่งนึงนะครับนะฮะก็คือครึ่งนึงนะครับคือมันมีการเปรียบเปรยรัฐบาลชุดนี้นะครับว่าเอาเงินไปลงทุนกับงบ MotoGP นะฮะ MotoGP คือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์ที่สนามของบุรีรัมย์ซึ่งเขามีการเร่งรีบเซ็นอนุมัติงบทันทีเลย 4,000 ล้านบาทเอาไปลงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลงอยู่จังหวัดเดียวตอนนั้นนี่มีการเร่งรีบไปเขาว่ากันว่านะสอาทิตย์ในพนักงานยังทำงานอยู่นะหมายถึงว่าปกติแล้วเอกสารหนังสือราชการเนี่ยก็จะทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมฮะแต่วันนั้นมีการเร่งรีบเซ็นกันแม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์หนังสือเดินอย่างไวมากจนถ้าวันจันทร์อนุมัติงบเลย 4,000 ล้านลงไปที่บุรีรัมย์ทันทีเลยนะครับนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าในส่วนของงบของฟุตบอลโลกไม่มีนะฮะจริงๆมีสักครึ่งนึงก็ยังดีเนาะเอาไปช่วยเอกชนรวมกันมาก็ได้เอกชนหลายเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นคอมเมนต์เตอร์จากป ประชาชนชาวไทยกันละกันนะอย่าโกหกฉันอย่าทำอย่างนั้นนะบุรีรัมย์

ล่ะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรก็ยอมนะครับอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมจ้านะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกที่ทีมไปฟังถ่ายทอดสดมาเมื่อกี้พอจะสรุปใจความสำคัญได้นะฮะเอามาสรุปนิดนึงแล้วกันนะฮะเรื่องฟุตบอลโลกนะสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบว่าเป็นทางการแล้วว่าตอนนี้หลายๆคนไทยจะได้ดูแล้วแต่ว่าดูไม่ครบทุกแมตช์นะครับที่ทางทีวีนะเขาจะยืนยันยืนหลักคือช่อง29ช่องโมโนนะฮะทางทีวีจานดาวเทียมต่างๆก็ช่อง29นี่ดูฟรีอยู่แล้วนะครับใครมีจานดาวเทียมมีทีวีหรือเปิดทางมือถือออนไลน์ก็ดูฟรีแต่ในแมตช์ที่เหลือที่เป็นแมตช์สำคัญเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ในแอปพลิเคชันโมโนนะครับของโมโนแม็กซ์โมโนทีวีนะฮะซึ่งต้องสมัครรายปี 5,900 หรือบางฮะ1ปีต้องจ่ายตุ้มเดียว 5,900 บาทนะครับใครอยากจะดูบอลโลกครบทุกแมตช์ตั้งแต่วันแรกยันวันชนะเลิศว่าใครจะได้เป็นแชมป์บอลโลกนะฮะปี2026ปีนี้จ่าย 5,900 หรือเปล่า 5,900 บาทแค่นั้นเองนะครับโอ้ยแพงมากแต่ว่านี่คือปีนึงนะนะครับปีนึงแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่บอลโลกอย่างเดียวมันจะมีกีฬาอื่นๆด้วยนะครับและสิ่งสำคัญคือรอบนี้แจ๊สหรือว่าแจสมินโมโนเนี่ยเขาคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมา2รอบนะเขาเรียกว่าไงเรียกว่าอะไรพี่เลิฟคือไม่ใช่เฉพาะปี2026นะฮะปี2030 26 27 28 29 30ปี2030ก็จะได้ถ่ายทอดสดทางโมโนเช่นกันครับคุณผู้ฟังโอ้โหนะฮะก็คือได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยมาครั้งนี้และครั้งหน้าเรียบร้อยแล้วของฟุตบอลโลกของฟีฟ่านะครับและนอกจากฟุตบอลโลกใน2ครั้งนี้ปี2026ครั้งนี้แล้วก็ปี2030แล้วนะครับก็ยังมีอื่นๆอย่างเช่นฟุตบอลหญิงฟุตบอลหญิงนะครับบอลเยาวชนของฟีฟ่าเขานะฮะบอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเวิลด์คัพวอลเลย์บอลเวิลด์นะฮะคือกีฬาทุกๆอย่างของฟีฟ่านะครับที่ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์อยู่นะจะทำมาถูกลงไม่หมดเลยในแอปพลิเคชันของโมโนแม็กครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะดูครบทุกแมตช์เนี่ยต้องจ่าย 5,900 นะครับ 5,900 นะคุณฟังฮะตายแล้วนะฮะแต่ทหารเฉลี่ยรายเดือนก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทต่อเดือนนะคุณฟังฮะอันนี้คือดีเจสรุปได้คร่าวๆเมื่อกี้ที่เขามีการแถลงข่าวณเวลานี้นะฮะของฟุตบอลโลกนะครับสุดท้ายดูช่องทางธรรมชาติเหมือนเดิมนะฮะนะครับนะฮะว่ากันไปแล้วกันนะฮะคุณฟังที่ฟังอยู่ก็ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะสมัครหรือไม่อย่างไรนะฮะนี่โปเต้ส่งตารางการแข่งขันฟุตบอลมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะคือถ้าดูทางไอ้โมโนที่ข้าวบ้านเนี่ยคือมันจะมีภาคไทยไงฮะก็คือภาคไทยดูภาษาไทยแต่ถ้าเราไปดูช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันก็อาจจะดูได้บ้างกระตุกบ้างสะดุดบ้างก็ว่ากันไปและเป็นภาษาอื่นนะไม่ใช่ภาษาไทยนะฮะเนาะพฤหัสบดี11มิถุนายนครับคืนนี้ก็คือเป็นคืนของเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะครับเวลา 14:00 นะครับเม็กซิโกพบแอฟริกาใต้นะช่วงเวลา 14:00 ตามเวลาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ 9:00 นเช้าเกาหลีใต้พบกับเชเกียนะครับเป็นคู่แรกที่จะเปิดประเดิมสนามในการแข่งขันในค่ำคืนพรุ่งนี้สิเอ๊ะคืนนี้เนาะคืนนี้นะฮะรอบแบ่งกลุ่มนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีตารางออกมาแล้วก็ไล่ไปดูได้แล้วกันนะฮะและรอบนี้เขาแข่งกันยาวนานมากเลยนะมีการกระจายคู่กันไปยาวมากๆเลยนะฮะโปเต้ว่าถูกค่ากว่าค่าถูกกว่าค่าโทรศัพท์อีกก็ใช่นะแต่มันต้องจ่ายตุ้มเดียวไงถ้ามันจ่ายว่าเดือนละ200เนี่ยมันก็พอไหวอยู่ป่ะแต่มันตุ้มเดียว 5,900 นี่แรงอยู่เด้อแต่ถ้าใครชอบจริงๆก็สมัครได้อันนี้พูดถึงว่านะก็ลองไปพิจารณาดูกันละกันสำหรับใครที่เป็นคอบอลนะครับโปเต้ว่าถูกกว่าค่าโทรศัพท์อีกนะก็แล้วแต่นะฮะเอาตามความเหมาะสมเลยแต่ว่าถ้าใครอยากดูฟรีก็เขาบอกว่าพวกไฮไลท์ต่างๆก็ต้องไปดูในแอปหมดเลยเขาจะไม่ปล่อยทาง YouTube เลยคุณว่ารอดูทางไฮไลท์ได้ไหมแล้วจะมาดูให้ไม่มีเขาจะไม่ปล่อยทาง YouTube ด้วยนะฮะไฮไลท์ลูกเตะต่างๆลูกสวยๆที่มีการวิเคราะห์จะไม่มีการลงทาง YouTube เลยจะลงในแอปของโมโนหมดเลยนะครับไม่ให้ดูฟรีเลยนะฮะก็คือทุกอย่างต้องดูในแอปหมดเลยนะฮะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบอลโลกนะฮะในปีนี้นะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นเราติดตามกันแล้วกันนะ

พลงเพราะจากพี่โดมปกรณ์ลำนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งรักเธอยรทยิ่งรักเธอนะฮะยิ่งนานยิ่งรักยิ่งนานยิ่งรักมากกว่าสวัสดีพี่สมบัติมากมีด้วยใกล้ๆกันนะครับมาแล้วพี่สมบัติวันดีเจครับแถวบ้านเริ่มมีมืดฝนมาแล้วช่วงนี้หน้าฝนพี่มันก็จะมาหายเนี่ยพี่สมบัติส่งภาพบรรยากาศมาบรรยากาศว่าฝนกำลังตกปอบแปะปอบแปะเย็นๆนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยเพลงพี่โดมใช่ไหมส่งมาได้เดี๋ยวช่วงหน้ามี RS ให้ฟังกันนะครับนะฮะเมื่อกี้ที่เจวินพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลโลกใช่ไหมที่ตอนนี้สรุปแล้วคือชัดเจนแล้วนะครับว่าถ่ายทอดสดทางแอป Monomax นะครับเท่านั้นค่าสมัครนะครับ 5,999 บาทตีว่า 6,000 นะครับใครอยากดูฟุตบอลโลกครบทุกแมตช์จ่าย 6,000 บาทนะครับไม่ได้ดูฟรีนะฮะดูฟรีเฉพาะช่อง29แค่บางคู่เท่านั้นนะครับที่เป็นคู่เล็กๆนะฮะมีคนถามว่าดีเจแล้วทุกๆปีเขาจะมีปรายศนียบัตรชิงแชมป์พี่เลิฟอยากรู้ใช่ไหมว่าทุกๆปีเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่างๆเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมเนาะว่าไทยฟุตบอลโลกปีนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นบาประเทศไหนเนี่ยจะได้แชมป์บอลโลกใช่ไหมแล้วปีนี้เขามีหรือเปล่านะฮะตอนนี้เขาจะให้สิทธิ์เฉพาะโมโนนะฮะเป็นคนจัดกิจกรรมนะฮะในเบื้องต้นนะฮะก็คือก็จะมีการทายเหมือนกันแต่ว่าจะทายแบบไหนแบบออนไลน์ไหมหรือปรายศนียบัตรเหมือนเดิมหรือจับรางวัลอย่างไรเดี๋ยวโมโนเขาจะแถลงออกมาเองเพราะว่าเขาได้สิทธิ์ทั้งการถ่ายทอดสดแล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการชิงรางวัลชิงทองนี้ด้วยนะครับก็รอติดตามในปีนี้ว่าจะอย่างไรทุกปีก็จะมีไงสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวไทยรัฐจัดก็เดี๋ยวอันนั้นจัดเดี๋ยวนี้จัดเมื่อก่อนหลายคนส่งปรายศนียบัตรข้างในใครๆส่งบ้างเมื่อก่อนนี้ปรายศนียบัตรไทยฟุตบอลโลกอ่ะนะครับเนาะมาม่ายังเคยทำเลยมาม่าเขาบอกว่าเอาซองมาม่านะเขียนกระดาษติดสมัยก่อนเนาะเขียนแล้วเอาแม็กเย็บติดแล้วก็ส่งพัสดุส่งไปรษณีย์ไปเพื่อทายผลฟุตบอลโลกสมัยก่อนนะ 5,900 นี่รวมแหวนแล้ว 6,000 ต้นๆนะคุณฟังนะ 6,400 นะจ่ายเต็มนะจ๊ะพี่สมบัติสนใจไหมฮะ 6,400 เองรวมแหวนด้วยนะฮะมีแหวนให้ด้วยก็คือจ่ายรอบเดียวแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีฟุตบอลโลกพร้อมกันไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะฮะปี2030ด้วยเขาได้ลิขสิทธิ์2ครั้งซ้อนเลยนะฮะแล้วก็กีฬาอื่นอีกมากมายมีฟุตบอลหญิงมีวอลเลย์บอลมีบอลเยาวชนมีหลายอย่างเลยที่จะได้ลิขสิทธิ์มาทั้งหมดเลยของฟีฟ่านะครับเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าแถลงข่าวจบเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะจบแล้วจ้าพี่สมบัติก็ส่งโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลมาก็จะเริ่มกันค่ำคืนนี้เป็นต้นไปสำหรับการเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะจะพาไปฟังเพลงสากลต่างประเทศสักเพลงหนึ่งเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังพี่กุญชัยเซอร์วิสขอเพลงมานะมานีปิติชูใจของพี่ปูพงศิษย์ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้นะครับตอนนี้ขอเพลงของ X Japan หนึ่งเพลงก่อนที่ถามไว้ตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ขอหนึ่งเพลงสากลนะฮะอยากฟังเพลงเกี่ยวกับครูหน่อยครับดีเจมีคนขอมาเมื่อกี้แล้วครับเดี๋ยวเปิดให้มีเพลงสากลหนึ่งเพลงครับ X Japan ครับนี่คือ Say Anything นะครับที่ขอไปด้วยนะครับพี่โอ้ว่าสุดท้ายไปดูเถื่อนเหมือนเดิมนะฮะดูเถื่อนแล้วฟรีเหมือนเดิมนะฮะพี่สมบัติว่าเดี๋ยวหาดูตามช่องทางธรรมชาติครับดีเจนะฮะถ้าดูทางช่องทางธรรมชาตินี่มันจะไม่มีภาคไทยนะฮะเนาะมันจะเป็นภาคภาษาต่างประเทศหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจหรือเขาจะดึงมาจากไทยแต่ถ้าดึงมาจากไทยเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็จะโดนลิขสิทธิ์อีกก็โดนบล็อกอีกนะฮะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่า Say Anything นะครับเพลงจาก X Japan นะครับห้ามเล่นมุกว่าเพลงนี้ทำไมเหมือนเพลงเธอไม่เคยตายนะก็บอกว่าเธอไม่เคยตายทำไมเหมือนเพลงนี้จังเลยวงนี้เขาเป็นวงระดับโลกอยู่แล้ว Say Anything นะครับเธอไม่เคยตายวงทูนะฮะอะไรครับตอนนี้ใกล้จะ4โมงเย็นกันแล้วนะครับนี่คือเพลงสากลที่คุณฟังส่งมานะครับยังค้างอีกหลายๆเพลงที่คุณฟังส่งไว้มีเพลงแปลกด้วยวันนี้นะฮะมีอนันต์บุญนาคมีคุณฟังขอจรัญมโนเพชรเข้ามาด้วยเพลงสามมอเตอร์ไซค์นะครับมีเพลงของปานธนพรรางวัลของครูมีคนขอเพลงครูลำดวนมาด้วยว่าอยากฟังเพลงวันครูครูลำดวนว่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยเปิดให้ฟังช่วงเพลงแปลกกันแล้วกันเนาะนะฮะก้อยขอเพลงตัดใจไม่ไหวของพี่บี้ตอนนี้ค้างแค่นี้ใช่ไหมครับไม่มีเพลงใครที่ค้างแล้วใช่ไหม4-5เพลงที่พูดชื่อมานี่นะมีของใครที่ดิจะไม่ได้พูดถึงชื่อบ้างนะครับเพราะว่าเข้ามากันเยอะเมื่อกี้อ่านกันไม่ทันแล้วก็อาจจะลืมไปบ้างนะครับเพราะว่าเข้ามากันเยอะนะฮะใครที่ชอบคุยดีเจเยอะๆนะชอบคุยเยอะๆนะจะลืมเพลงนี่ครับพี่โอ๋เปิดยังนะคดีความเกี่ยวกับเรื่องราวของหวยนะครับหวยป้าขยันนะที่เมื่อวานนี้เล่าข่าวไปที่เป็นข่าวนะฮะเขาบอกว่าผลตรวจออกแล้วนะครับมือถือหลักฐานสำคัญจ่อหมายจับคดีรางวัลที่1ป้าขยันนะครับมือถือหลักฐานสำคัญแหละฮะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันกับสำหรับกรณีของป้าที่ให้เพื่อนไปเอาเพลงอาจารย์ไข่ยังไม่ได้เปิดใช่นะป้าที่เอาให้เพื่อนนะครับไปตรวจหวยแล้วก็หวยเกิดถูกรางวัลที่1แล้วปรากฏว่าโดนเพื่อนฮุบไปบอกว่าหวยหายไปแล้วไม่มีล็อกนะฮะเพลงอาจารย์ไข่นี่เห็นไหมพี่โอ้ยคนนึงลืมเปิดเพลงชวนคุยเยอะเกินนะฮะ18 29ข้อความนะฮะไม่ได้อ่านนะฮะ39ข้อความไม่ได้อ่านลืมเพลงไปเลยว่าขอเพลงอะไรมาวันนี้นะฮะฉันเองอ่ะส่งมาในการช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับในช่วงตรงนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นช่างบอยครับพี่บอยบอกว่าดีเจครับอย่าลืมเพลงบอยพี่บอยด้วยวันนี้ขอเพลงอะไรนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนมีเพลงใครบ้างที่ไม่ได้เปิดบ้างตอนนี้นะฮะอ๋อเพลงใหม่ของลาบานูนเดี๋ยวเปิดเพลงใหม่ลาบานูนดีกว่านะครับเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของภาค4โมงเย็นก่อนที่บุญทริกเนาะเดี๋ยวทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อนะครับมีเพลงใหม่ของลาบานูนคุณผู้ฟังเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนี้ชื่อเพลงว่าตามหาคนหายนะฮะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของคนที่เขาเรียกไงที่อาจจะที่ไงอะที่เหมือนกับประมาณว่าในมิวสิกวิดีโอนี้เขาเศร้ามากเลยนะคุณผู้ฟังทางบุญทริกนะฮะคือเขาทำมาจากเรื่องจริงเขาอิงมาจากเรื่องจริงก็คือเหตุการณ์การระเบิดการสู้รบกันระหว่างไทยเขมรที่ชายหนุ่มที่เป็นพระเอกของมิวสิกวิดีโอเนี่ยเขาไปรบแล้วขาขาดนะฮะแล้วสุดท้ายกลับมาแล้วแฟนไม่รักแล้วแฟนไม่เอาแล้วแฟนทิ้งไปในเน้นให้เธอสัญญาว่าเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่ใช่หรอนะในเธอสัญญาไว้แล้วไม่ใช่หรอประมาณนี้นะฮะทำไมเธอทำแบบนี้อย่างเงี้ยเธอไปมีคนใหม่ทำไมเนี่ยโอ้ยเศร้ามากเลยลองไปดูมิวสิกวิดีโอดูนะครับเป็นเรื่องของทหารนะที่ไปรบแล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมผู้หญิงก็เลยทิ้งไปทำไมนิสัยไม่ดีแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้นิสัยแย่มากนิสัยแจ๊มากเลยนะฮะเดี๋ยวฟังพร้อมกัน4โมงเย็นเดี๋ยวคุณผู้ฟังในบุญทริกจะไม่ได้ฟังนะครับเพราะว่ามันจะเข้า4โมงเย็นพอดีเนาะจะตัดสัญญาณพอดีเนาะนะฮะเศร้ามากเลยก้อยนะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยก็แล้วกันนะครับทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลาของ4โมงเย็นเลยก็แล้วกันนะครับพี่สุนทรหัวอินจัดมากเลยเดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันนะฮะงั้นเบรกทางบุญทริกเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าทางออนไลน์ครับ

แล้วนะครับกลับมาช่วงนี้สี่โมงเย็นแล้วตอนนี้นะครับนะดื้อว่าตอนนี้ดื้อปิ๊กบอกว่าตอนนี้ที่นครปฐมฝนกำลังมาแล้วจะดีเจขามืดมาเลยทีเดียวนะฮะพี่อั๋นครับอุทัยธานีมืดมาอย่างก้อยบอกว่าดูแล้วขาขาดเศร้ามากเลยใช่ไหมเพลงนี้งั้นไปฟังเลยไหมเพลงเต็มพร้อมๆกันนะฮะพี่อิงขอเพลงอะไรเพลงผมด้วยครับพี่วินเอาเป็นเพลงของน้องม.4เพลงผู้หญิงน้องม.4เพลงอะไรพี่เพลงผู้หญิงน้องม.4 จะรู้ไหมเนี่ยฮะมาเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าตามหาคนหายครับปล.เพลงช่างเบิร์ดด้วยเพลงฝรั่งเดี๋ยวเปิดให้นะครับยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นลาบานูนครับเพลงนี้ตามหาคนหาย

ลยนะครับเพลงใหม่ของลาบานูนยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นลาบานูนมีความร็อกนะฮะคล้ายๆเพลงที่เราคุยไปฟังเนาะคล้ายๆเชือกวิเศษเหมือนกันเนาะคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เขายังคงเป็นเอกลักษณ์ลาบานูนยังมีความเป็นร็อกแต่ถ้าเราไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอเราก็จะคิดว่าเป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งที่คนรักเขาจากไปแต่มิวสิกวิดีโอนั้นเศร้ายิ่งกว่านะมันหนักกว่าลองไปดูกันได้กันแล้วกันเนาะปล่อยมาเมื่อวานนี้นะฮะสำหรับลาบานูนครับสำหรับเอฟซีนะเอาละครับช่วงนี้ยังมีหลายเพลงที่ค้างกันมาเดี๋ยวจะไล่ฟังกันไปเรื่อยแล้วก็จะเล่าข่าวกันไปเรื่อยเนาะในช่วงเวลาของเย็นนี้ดารินดามายังดารินดาว่าจะคุยข่าวของดารินดาหน่อยพี่สุภัสอยู่ไหมครับพี่สุภัสดารินดาอยู่ไหมจ้าดารินดาท่านใดอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งถ้ามาอยู่จะข้ามข่าวนี้ไปนะฮะพี่สมบัติว่ายังคงเป็นสไตล์ของลามานูนได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับใช่เลยใช่เลยนะฮะตัดใจไม่ไหวจากบี้ครับอะไรก็ได้ของอนันต์บุญนาคอะไรอีกนะเมื่อกี้เพลงสากลเพลงเมื่อกี้เนาะที่ขอไว้จากพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็มีเพลงของจรัญมโนเพชรสามมอเตอร์ไซค์พวกเต้อยากฟังเพลงอุ้ยคำเหรอครับแหมรางวัลครูของปานธนพรโดยพี่นัทบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูก็เลยอยากฟังเพลงนี้สักหน่อยครูลำดวนเกรดใจดีเกรด C2 แทนได้ไหมอ๋อไม่ได้ใช่ไหมฮะคนละฟิลกันมาต่อดีกว่าเดี๋ยวจะค้างอีกหลายเพลงเดี๋ยวค่อยคุยข่าวกันต่อเนาะตัดใจไม่ไหวครับที่ก้อยทวงเพลงมาละนะฮะก้อยนี่ก็พูดเยอะนะชวนให้ดีเจคุยอ้อเพลงพี่พี่โอ้ด้วยนะครับเพลงของอาจารย์เอกด้วยนะฮะต้องเลื่อนขึ้นไปไกลมากเลยนะเพราะไม่ว่าจะเป็นพี่โอ้ก้อยพวกนี้มันส่งความมาเยอะคุณฟังส่งมาที50ข้อความไม่ได้อ่านเนี่ยฮะระหว่างคิดดูอันนี้เรื่องจริงนะฮะ50ข้อความเนี้ยแล้วดิเจหาไม่เจอว่าเพลงที่ขอมันอยู่ตรงไหนนะฮะต้องเลื่อนหาข้างบนอีกนะฮะเดี๋ยวหาก่อนนะนี่เลยนะครับถนนแปลกแยกอาจารย์เอกนะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังช่วงของเพลงเพื่อชีวิตไม่มีใครรู้ตัวเราด้วยของลุงแป๊ดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะ

ี่คือเพลงของพี่บี้สุกริตนะครับนะฮะเหมือนจะมีกระแสกลับมาอีกรอบนึงสำหรับพี่บี้นะครับที่ที่มีเพลงใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวให้ฟังในบุญหน้าหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตเดี๋ยวมีจรัญมโนเพชรหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าสาวมอเตอร์ไซค์เคยฟังไหมเป็นเพลงภาษาเหนือนะคุณจรัญมโนเพชรนะฮะเดี๋ยวจะมีมอลลีฮอนหน้าถนนแปลกแยกมานะมานีปิติชูใจของพงศิษฐ์คำพีนะครับที่ขอมาเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะฮะมีเพลงของพี่ปานธนพรรางวัลของครูฮะแล้วก็มี To Be Number 1ไม่ใช่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคนละเพลงนะฮะอันนั้น To Be Number 1คนละเพลงอันนี้เป็นของเวอร์ชันฝรั่งที่ขอไว้จากพี่นัทไม่ใช่สิพี่เบิร์ดสรรหานะครับไม่มีใครรู้ตัวราวเพลง AI นี่ที่ของเข้ามายังค้างกันอยู่สำหรับบ่ายเย็นนี้นะครับเติมเพลงเข้ามาตอนนี้4โมงเย็น11นาทีครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ปกติไม่มีฝนนะฮะอากาศสว่างดีแต่ก็ไม่แน่นะตอนนี้มีหลายๆที่แจ้งเข้ามาว่าฝนฟ้าเริ่มตกมาแล้วใช่ไหมครับเลยขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับว่าเวลานี้4โมงเย็น11เนี่ยมีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างครับตอนนี้ทางภาคกลางนี่จะโอ้กรุงเทพไม่มีแต่ว่าไปหนักไปทางนครปฐมนะที่ดื้ออยู่เลยนะฮะตั้งแต่ในส่วนของบางปะอินนะฮะลงมานครที่พระนครศรีอยุธยาบางปะอินนะครับหนักเลยนะหนักเลยนะครับบางเลนลำพญานครปฐมนครชัยศรีบ้านโป่งโพธารามโพหักนะครับลงไปถึงราชบุรีครับลงไปถึงปากท่อสมุทรสงครามนะฮะบ้านแพ้วสมุทรสาครสมุทรสาครที่พี่สมบัติอยู่นี่เป็นช่วงรอยต่อพอดีพี่สมุทรพี่สมบัติอยู่ตรงไหนของสมุทรสาครฮะอยู่หมู่บ้านอะไรมันมาฝนมันมาอยู่ที่แถวบางปลานะพี่ใกล้กันไหมนะบางปลานะครับกระทุ่มแบนโซนนี้มันจะเป็นโซนแบ่งกลางพอดีนะครับโซนถ้าฝั่งตะวันตกสามพรานบ้านแพ้วพวกเนี้ยตกแต่พอเข้าสู่เลยบางปลาอันนี้มาเนี่ยมันจะเบาลงไม่มีนะครับบางน้ำจืดอะไรเงี้ยนะจะเบาลงนะฮะแต่ว่าฝั่งเนี้ยตกหนักมากเลยบ้านแพ้วนะครับสมุทรสงครามปากท่อนะฮะอันนี้อ่านชื่อหมู่บ้านชื่ออำเภอตำบลเนาะลากลงไปถึงเพชรบุรีเลยทีเดียวครับตกหมดเลยแล้วก็ลงไปที่ในส่วนของทะเลอ่าวไทยนะก็ตกอยู่เหมือนกันอ่าวไทยก็ตกลากลงไปถึงชะอำครับหัวหินนะครับลากลงไปปราณบุรีลากลงไปกุยบุรีลงไปถึงประจวบคีรีขันธ์ตกหมดเลยทับสแกไปหยุดแถวๆทับสแกนะครับแล้วก็หายไปโผล่อีกทีที่เกาะ2นะครับไปโผล่อีกทีที่หลังสวนละแมท่าชนะโน่นทางใต้นู่นเลยนะครับทางภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้คือทางภาคตะวันตกภาคกลางเนาะภาคกลางส่วนภาคอีสานตอนนี้มีที่โคราชนะฮะที่กำลังตกอยู่ตกหนักเลยนะครับมีชัยภูมินะฮะบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับกำลังตกหนักเลยนะฮะนี่คืออีสานครับส่วนทางภาคเหนือไม่มีนะภาคเหนือไม่มีวันนี้ปลอดโปร่งโล่งสบายทางเหนือมีที่จังหวัดตาก1ชุดนะครับเชียงใหม่ปลายกระจายกันไปครับไม่เยอะเท่าไหร่กระจุกกระจิกไปภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางเยอะเท่าไหร่นะฮะไปหนักแถวโซนที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะพี่เดียวบอกว่าดีใจครับสมุทรสาครมืดมากเลยครับตอนนี้แถวพันท้ายนรสิงห์นะฮะโอ้เตรียมตัวเลยครับพี่สมบัติบอกว่าไม่ใกล้ครับแต่บ้านแพ้วมาบ้านพี่15กิโลพี่อยู่อำเภอบางคนทีสมุทรสงครามครับแม่กรองนะฮะแกงยังไม่ตกใช่ไหมพี่ยังไม่กระหน่ำใช่ไหมยังไม่กระหน่ำนะฮะดื้อวันนี้ใช้เป็นขาท่วมราคาท่วมแล้วนครปฐมตอนนี้หนักมากเลยเดี๋ยวดื้อนะระวังนะระวังรถจะตกข้างทางนะดื้อนะค่อยๆขับนะฮะรถฝนหนักมากเลยเนี่ยหยับเนาะไม่อยากผูกมัดกันแค่เพียงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันพี่เบิร์ดส่งภาพมาบรรยากาศหน้าวัดจามเทวีครับขบวนกำลังจะเดินทางไปวัดพระธาตุลำพูนอันนี้คือเวลานี้ใช่ไหมพี่นี่ที่ลำพูนตอนนี้อากาศสดใสโชคดีมากฝนไม่ตกใช่ไหมลำพูนเวลานี้นะฮะนี่ไผ่ซอที่ไหนน่ะและนี่มีจังซอด้วยวะนะฮะนี่กำลังซออยู่นะฮะตอนนี้ที่ลำพูนก็มีกิจกรรมมีงานเพราะว่าวันนี้มีงานครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเนาะวันนี้โชคดีมากเชียงใหม่ลำพูนฝนไม่ตกนะเวลานี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะพี่สมบัติว่าตรงที่พี่หยุดและกำลังจะไปสมุทรสงครามต่อครับฟ้าฝนนะนะลือบอกว่าเตรียมตัวเลยฮะรับมือมาฟังเพลงของพี่อนันต์บุญนาคครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเพื่อชีวิตครับจรัญมโนเพชรมาลีฮอนหน้าและก็พงศิษฐ์คำพีนะครับพี่มโนบอกว่าฝนตกถนนลื่นรถแฉลบลงข้างทางครับพี่ดีเจเคลียร์เสร็จไม่เป็นไรมากครับวิดีโอที่ส่งให้อ๋อนี่เหรอที่พี่ส่งให้เมื่อกี้เหรอฮะ
อ๋อโอเคโอเคนะฮะอ๋อพี่มโนเมื่อกี้บอกว่าขับอ๋อเมื่อกี้รถแฉลบเหรออ๋อโอเคพี่มโนบอกว่าเมื่อกี้นะครับอาร์ตี้กำลังฟังดีเจวินอยู่เมื่อช่วงบ่ายเมื่อกี้นะฮะกำลังฟังอยู่ดีแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมภาพมันตัดไปพี่มโนก็ส่งภาพให้ดูว่ารถตกข้างทางนะฮะเคลียร์แล้วใช่ไหมฮะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมนะพอดีว่ากำลังขับรถแล้วก็ถนนมันลื่นแล้วรถเลยแฉลบลงข้างทางเพิ่งเคลียร์เสร็จนะไม่เป็นอะไรมากนะครับวิดีโอที่ส่งให้ดูนั่นคือภาพที่กำลังอัดเมื่อกี้เลยนะครับโอ้โหขอปลอดภัยกันแล้วกันเนาะนะฮะขอให้ขับขี่นะช่วงนี้ฝนตกนะ

นี่คือเพลงของอันวุนนาครับชื่อเพลงว่าอะไรก็ได้นะครับที่ฝากไว้โดยกันละกันทักทายนะฮะทางแชทนะครับพี่แก้วดินนวลตองพี่ก็ดินนวลตองอยู่ไหนตอนนี้พี่ก็ดีไปทำงานที่แม่ห้องสอนแล้วใช่ไหมแม่เสรียงเหรอฮะอ๋อนะทักทายมานะฮะวันนี้ฝนตกไหมนะฮะอะไรอ่ะดีหน่อยมีแต่อยู่ไม่ไหวหูบะเติงหมายความว่าไงพี่แก้วดีฮะยังไงไม่เข้าใจเพลงนี้เหรอนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงนะครับให้ฟังเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเพื่อชีวิตสัก 2-3 เพลงได้ไหมพอดีว่าเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงของคุณจรัญมโนเพชรเข้ามานะครับจรัญมโนเพชรนะครับเพลงสาวมอเตอร์ไซค์เคยฟังไหมสาวมอเตอร์ไซค์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่า BP Radio ของเรามีแฟนรายการทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ลำพูนเนาะทั่วประเทศที่ฟังกันอยู่นะครับคือเป็นเพลงภาษาเหนือสาวมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังมาริฮวาน่าถนนแปลกแยกแล้วก็มานะของโมสิคัมพีเป็นแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะครับทนายหนุ่มมาหรือยังเอ่ยทนายหนุ่มมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวว่าจะเล่าข่าวเรื่องทนายตั้มอ่ะต้องรอให้ทนายหนุ่มมาก่อนไม่งั้นไม่สนุกต้องรอให้ทนายหนุ่มมาก่อนทนายหนุ่มมายังครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องทนายตั้มนะฮะเพื่อนซีของพี่อ่ะนะฮะพี่แก้วดินนนตองนะครับกับพี่เสื้อดำหน่อยกับพี่เสื้อดำอะไรอย่าพี่เกียวดีพี่เกียวดีส่งอะไรมาดีเจกำลังงงอยู่ส่งอะไรมานะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าเพลงนี้เพราะไม่ได้ฟังเมินแล้วไม่ได้ฟังนานเมินไปว่านานนะฮะใช่ไม่ได้ฟังนานเลยนะครับนะฮะกับพี่เสื้อดำเปิดบ่อยนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวให้ฟังจรัญมโนเพชรกันมาเลยชื่อเพลงว่าสาวมอเตอร์ไซค์ลองฟังดูเป็นเพลงที่ครีเอทมากนะลองฟังดูนะฮะเพลงนี้เหมาะกับพี่แก้วดีต้องขับรถถีบนะฮะกางจ้องไปตัวยกางร่มไปด้วยพี่แก้วดีนนตองนะฮะกางร่มไปด้วยนะฮะขับรถถีบมือเดียวนะฮะคล่อมนะตกข้างทางไปเหี้ยนะ

ล้วครับเมื่อกี้สามมอเตอร์ไซค์นะครับจรัญมโนเพชรนะฮะพี่แกดินนนตองเลิกงานแล้วใช่ไหมเลิกงานแล้วนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเสื้อดำเด้าน้อยเหรอเสื้อดำเด้าน้อยเดี๋ยวจะเปิดให้เสื้อดำเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวช่วงเพลงแดนซ์ช่วงท้ายรายการก่อน5โมงเย็นจะเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะช่วงนี้ขอเพลงเพื่อชีวิตครับสักเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าสาวมอเตอร์ไซค์เคยฟังไหมเพลงนี้เย็นดีเนาะพี่เลวดีเจครับเพลงนี้เย็นสบายจังเลยเพลงนี้ต้องให้พี่เต้ร้องนะดื้อตาเต้ร้องพลอนะเพลงสาวมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นะเขาบอกว่าฟังเพลงนี้จำได้ตอนสมัยยังเป็นเด็กน้อยเลยเพลงเมื่อกี้นะพี่บอกว่าตอนนี้พี่เล่าบอกว่าตอนนี้บอลไทยยู19ตอนนี้โดนเขมรบุกแล้วฮะแบบจีนวันก่อนเป๊ะเลยไทยโดนทิ้งอย่างเดียวยุคแป้งนี่ให้เชื่อแป้งสิคะนะฮะยุคแป้งนี่แย่ทุกชุดจริงๆเชื่อแป้งพี่โอเชื่อแป้งไหมพี่โอมาถนนแปลกแยกนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงแดนซ์ให้ดื้อเต้นรอสักครู่ก่อนนะฮะใกล้ๆ5โมงแป๊บหนึ่งนะฮะให้แดนกันสัก 2-3 เพลงก่อนปิดรายการเนาะ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถนนแปลกแยกครับงานจากมาริฮวน่านะครับอาจารย์เอกอาจารย์ไข่นะครับอาทักทาย PM อรัญวาสีด้วยเพิ่งมาฟังใช่ไหมอาทักทายคุณผู้ฟังเซต2แล้วกันคืออย่างนี้คุณแฟนรายการของเราจะมี 2-3 เซตคุณผู้ฟังเซตแรกขึ้นมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับแต่เซต2จะเป็นเซต4โมงก็เป็นเซตที่กำลังขึ้นรถกลับบ้านพอดีเลิกงาน4โมง4โมงครึ่งก็จะมาเปิดฟังช่วงเวลาของภาคเย็นก็ทักทายเซต2โดย PM อรัญวาสีมาเซต2ครับนะทนายหนุ่มมาแล้วจ้านะฮะพี่เอ๋บอกว่าเพลงนี้เนาะความหมายดีเป็นเรื่องราวของสันดานคนถนนแปลกแยกความหมายดีมากๆเลยแปลกแยกเหมือนลำไยไงพี่พี่สุนทรบอกว่าท้องฟ้ามืดมากเลยครับพี่เจท้องฟ้าดำแล้วทีเดียวตอนนี้นะฮะช่วงนี้หลายๆคนน่าจะเดินทางขึ้นรถกันเนาะกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่พอดีพี่สุนทรบอกว่าที่ลำลูกกากรุงเทพครับพี่เจท้องฟ้ามืดมากเลยนะฮะก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันด้วยกันละกันเพราะว่ามันจะเป็นฝนเลิกงานแล้วฝนราชการมาช่วงเวลาของช่วงเย็นพอดีนะครับเนาะพี่หนุ่มบอกว่าดีใจครับเล่าข่าวทนายตั้มหรือยังครับยังพี่รอพี่คนเดียวแหละยังไม่ได้เล่าข่าวทนายตั้มเลยเมื่อกี้เรื่องบอลโลกเรื่องอื่นๆเล่าให้หมดแล้วพี่แอมบอกว่าดีใจครับสรุปบอลโลกเลยต้องเสียสตางค์ดูใช่ไหมสรุปอีกรอบนะครับเมื่อกี้ที่เขาได้มีการแถลงข่าวไปก็คือตอนนี้หลังจากที่บริษัทจัสมินนะฮะแจสหรือจัสมินนะครับได้มีการคว้าแชมป์ฟุตบอลไม่ใช่คว้าแชมป์สิได้มีการเขาเรียกว่าชนะกันไม่ใช่ชนะสิได้มีการเจรจาลิขสิทธิ์แล้วนะครับก็คือเขาได้ลิขสิทธิ์ทั้งฟุตบอลโลกปีนี้นะครับปี2026นี่นะและก็ปีโน้นด้วยนะปี2030ตัวที่จะมีการจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือควบ2ปี2ฤดูกาลเลยนะครับ2รอบเลยแล้วก็ยังมีบอลเล็กๆต่างๆอย่างเช่นฟุตบอลหญิงบอลเยาวชนของฟีฟ่าบอลเล็บวอลเล็บบอลเวิลด์ก็คืออะไรก็ตามแต่ที่ฟีฟ่าเขาได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมาเนี่ยทางโมโนแจ๊สเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดสดแต่ว่าเขาจะให้ดูฟรีทางช่องทีวีช่อง29ทางฟรีทีวีเนี่ยฮะทางช่อง29โมโนทีวีนะแค่บางคู่แค่คู่เล็กๆคู่ที่ไม่สำคัญอะไรมากมายนะแต่ว่าถ้าเป็นคู่ใหญ่ๆคู่สำคัญครบทุกแมตช์เนี่ยจะต้องสมัครดูนะครับซึ่งเป็นโปรแพ็กเกจรายปีนะครับ 5,999 บาทรวมแวตแล้ว 6,400 นะฮะก็คือจะต้องจ่ายเพื่อดูผ่านทางมือถือในออนไลน์ในแอปพลิเคชันนะครับ 6,400 รวมแวตแล้วนะครับอันนี้คือดูได้ยาวเลยทั้งกีฬาฟุตบอลหนังต่างๆสามารถดูในแอปใครมีมือถือมีสมาร์ทโฟนหรือว่ามีสมาร์ททีวีเนี่ยก็โหลดแอปไอโมโนที่ว่าเนี่ยลงไปก็ต้องสมัครก่อนถึงจะดูได้นะครับครบทุกแมตช์เลยเราจะได้ดูฟรีแค่เฉพาะบางคู่ที่เป็นคู่เล็กๆหรือคู่ไม่สำคัญคู่เริ่มๆนะคู่ลึกๆนี่ไม่ดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับทางทีวีฟรีทีวีนะฟรีทีวีนี่ไม่ใช่แค่ช่อง3579นะครับหมายถึงช่องไทยรัฐเวิร์กพอยต์พวกนี้เป็นฟรีทีวีหมดเลยไทยรัฐเวิร์กพอยต์ที่เป็นดิจิตอลทีวีช่องวันช่องพวกเนี้ยถือว่าเป็นฟรีทีวีหมดเลยแต่ว่าเป็นฟรีทีวีแบบดิจิตอลแบบใหม่นะฮะโมโนก็เป็นช่องฟรีทีวีช่อง29นะฮะอันนี้คือเอามาขยายความให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะทักทายสาวกิฟต์ดารินดาด้วยดารินดามาแล้วจากคุณฟังเซต2ดารินดาว่าจะเล่าข่าวดารินดายังไม่ได้เล่าเลยดารินดาเห็นข่าวยังเจ๊ปองอ่ะสนธิริมทองกุลฟาดเจ๊ปองน่ะเจ๊โบด้วยนะว่าจะเล่าแต่เมื่อกี้แล้วรอดารินดาคนเดียวนี่แหละแล้วไม่มาสักทีนะฮะนะฮะที่แน่ตอนนี้นะครับไทยทีมไทย19นะครับเอ๊ะตอนนี้ฟุตบอลเป็นไงบ้างไทยกับเขมรตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบนะฮะไทยกับเขมรตอนนี้นะฮะนะครับมาต่อยังไม่จบเพลงเลยที่ขอมาดีขอเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงครับมานะมณีปิติชูใจครับมาพงศิษฐ์คำพีที่อยากฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับนะมาช่วงนี้ที่ Facebook ของตอนนี้กำลังไทยนำแคนเบอร์เรียอยู่1-0นะครับเนาะนี่ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะฮะ
1: อยู่ไม่ไหวครับ
2: มาอีกแล้วธนกิจมาอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าเสียดูดมยังสกัดไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยโอ้อยู่ไม่ไหวครับ
0: อยู่ไม่ไหวแน่นอนนะฮะ

0: นี่คือเพลงมาน่ามานีครับแหมพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับหนึ่งเพลงสนุกสนุกนะครับที่ขอไปด้วยนะครับนะตอนนี้4โมงเย็น39นาทีอยู่กับดีเจวินตรงนี้ที่ BP Radio นะครับในช่วงเวลาของยามเย็นนี้นะฮะวันนี้มีหลายเรื่องเนาะตอนนี้ฟุตบอลไทยเขมรก็กำลังแข่งกันอยู่นะฮะไทยแลนด์เขมร Asian U19 Boys Championship นะตอนนี้ไทยก็นำอยู่1-0นะครับเรียกว่า1ศึกแห่งศักดิ์ศรีเนาะนี
1: ่โอ้โหฮัทวอเตอร์นี่ก็ชัดเลยนะ
0: เขาบอกว่ามีการดื่มน้ำกระท่อมด้วยนะเขาบอกว่ามีการดื่มน้ำกระท่องในสนามด้วยว่ะโอ้ฮัทวอเตอร์นะครับเนาะนี่กำลังแข่งกันอยู่ด้วยว่ะเขาเรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี
2: แมททิวเจอภูริ
0: ศึกศักดิ์ศรีนะครับถ้าสูว่าแพ้เขมรนี่โดนล้อตุยแน
2: ่ไปแยกไม่ได
0: ้ถ้าว่าแพ้เขมรนี่โดนล้อตายเนี่ยตอนนี้ผ่านไปนาทีที่40แล้วนะฮะ
2: เดียวเลยอิทธิพลท้าดวลแต่ว่าโอ้โหดวลโนเอลยังขยันตามไปแยกหน้าแล้วตะวัดทิ้งขึ้นมาย
0: ังไม่ได้ก็ไป
2: น้ำหนักมันหมดพอดีแล้วอิทธิพล
0: นะก็พากมันดิมกันเนาะมีน้ำกระท่อมด้วยนะไม่ทันฟังอยู่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้มีการดื่มน้ำกระท่อมด้วยนะเนี่ยฮัทวอเตอร์นะฮะว่ากันไป4โมงเย็น40นะครับเดี๋ยวดูไปนะฮะตอนนี้ผ่านไป40นาทีนะครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะครับมาเพลงสากล1เพลงมาในระหว่างที่เขาแข่งขันไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะฮะในวันกันไปเรื่อยโตโปเต้ส่งภาพมาแถวๆบ้านที่อยู่นะฮะท้องฟ้าดำท้องฟ้าครึ้มทีเดียวเต้อยู่พระราม6บอกว่าท้องฟ้าดำเลยครับดีเจท้องฟ้ามืดท้องฟ้าดำเลยนะมาทูบีนัมเบอร์วันครับเพลงนี้จอร์จนะครับเพลงสากล1เพลงต้อนรับเทศกาลบอลโลกนะฮะบอลโลกบอลไทยบอลเขมรบอลเสียมนะฮะติดตามกันนะฮะมา1เพลงสากลกันช่วงนี้ที่พี่ช่างเบิร์ดอยากฟังนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า To Be Number 1 นะครับเพลงประกอบเพลงไม่ใช่ประกอบสิเพลงสำหรับฟุตบอลโลกแต่ว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพลงฟุตบอลโลกที่ดีนะครับมันจะต้องเป็นเพลงที่มีความสนุกแล้วก็มีความฮึกเหิมนะฮะแล้วก็มีความยังไงดีมีทั้งความสนุกสนานตื่นเต้นอยู่ในเพลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันต้องยอมรับว่าในสมัยก่อนๆทำได้ดีปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเวอร์ชันใหม่ที่ลิซ่ามาร้องรู้สึกว่ามันฉีกแนวเกินไปส่วนตัวดีเจว่านะคุณฟังได้ฟังเพลงของเวอร์ชันใหม่แล้วยังของฟุตบอลโลกฮะที่ลิซ่าแล้วก็ศิลปินแนวเจนซีมาร้องเขาเอาศิลปินดังระดับโลกเลยนะฮะมารวมตัวกันถามว่าถูกใจไหมไม่ถูกใจบอกเลยไม่ถูกใจนะครับมันออกแนวสไตล์เหมือนแบบเป็นเพลงเกาหลีกันไปเดี๋ยวเป็นจีเปิดให้ตัวยูตัวอย่างก็ได้วันก่อนเปิดไปเพลงนี้ใช่ไหมเพลงเนี้ย go ชื่อเพลงว่า go นะ goes นะ goes นะครับนะพี่สุนทรพี่ช่างบริวัตรชอบเวอร์ชันเมื่อกี้ to be number one เมื่อกี้มันเหมือนเพลงเกาหลีอันนี้คือเวอร์ชันใหม่สำหรับฟุตบอลโลกปีนี้นะครับนะมันเหมือนเพลงเกาหลีมันเหมือนเพลงเอาศิลปินเกาหลีมาเต้นแก๊กนะแล้วก็หายไปมันไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นฟุตบอลโลกเลยเนี่ยถ้าเราไปดูเพลงเชียร์บอลโลกแต่ละครั้งที่ผ่านมาแต่ละเพลงนี้ก็มีความสุขสนานนะเนี่ยมันเหมือนเพลงเกาหลีเนาะมันเหมือนเอานักแสดงเกาหลีมาเต้น

0: ต็ม10ให้ 0.5 นะฮะเต็ม10ให้ 0.5 นะอ้าว2ต่อ0แล้วเหรอฮะอ้าวนำ2ต่อ0แล้วนะฮะตายแล้วตายแล้วนะฮะตอนนี้ฟุตบอลนำแล้วนะฮะหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบ
1: ว่างเยอะครับแล้วมีเวลาครับ
0: หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบนำแล้วตอนนี้แล้วช่วงนี้เยอะนะฮะอันถ้าแบบนี้ได้แบบนี้ได้

งนี้แหละฮะอ๋อนี่เพลงเชียร์บอลโลกเหรอฮะโอ้ตายแล้วเอออันนี้เชียร์บอลโลกนะคุณผู้ชมฮะแม่สนุกจังเลยเอาว่ากันไปเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อยังไม่ได้เล่าข่าวต่อเลย

ฟุตบอลไทยกับเขมรนะครับตอนนี้ไทยเรานำ2-0แล้วนะครับเนาะมีคนบอกในไลฟ์สดบอกว่าขอให้ได้6-0จบ6-0จะเป็นการดีมากคุณฟังว่าจะจบเท่าไหร่ระหว่างบอลไทยกับเขมรตอนนี้อยู่ในช่วงอะไรช่วงพักใช่ไหมเราติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นำ2-0แล้วสำหรับในส่วนของฟุตบอลนะฮะไทยพบเขมรนะใครนำ2-0ครับพี่เจหมดครึ่งแรกไทยสิครับพี่ไทยไทยไทยรอดูซิว่าจะไปจบที่เท่าไหร่นะฮะครึ่งแรกไทยแล้วก็คัมโบเดียนะครับเนาะว่ากันไปว่ากันไปนะขอ7-0ได้ไหมครับดีเจ7-0อาจจะยากหน่อยนะฮะคุณฟังคิดว่าถึงไหมจะถึง7-0ไหมเวอร์ไปไม่ถึงหรอก

0: Here we go นะครับเดี๋ยวขอที่จะขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวเรื่องทนายตั้มกันนะครับเนาะขอเปิดหนึ่งเพลง AI แล้วกันนะครับทำนองนี้ก็แปลกนะครับทำไมครับ
1: คนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขา
0: พี่สุนทรว่าไม่แน่นะครับพี่อาจจะถึงก็ได้นะเดี๋ยวรอดูว่าจะถึงเท่าไหร่นะตอนนี้เขากำลังเบรกอยู่นะขอหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวเรื่องทนายตั้มกัน
1: เลย
0: เนี่ยเล่าข่าวเรื่องทนายตั้มกัน
1: บทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

นี่คือเพลงไม่มีใครรู้ตัวเราครับเพลง AI นะครับเพลง AI ที่ร้องเอาไว้ด้วยไม่มีใครรู้ตัวเราหรอกครับนอกจากว่าเราจะรู้ตัวเราเองนะฮะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะโกหกตัวเองได้ด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยกันละกันครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักฟังข่าวกันสักหน่อยดีกว่าก่อนที่จะไปดูบอลต่อหรือว่าจะไปอื่นๆนะครับเมื่อกี้ที่จะพูดถึงเรื่องราวของเขาเรียกว่าเมื่อช่วงประมาณบ่ายสองเมื่อกี้เราเปิดเพลงอยู่กับโทรศัพท์ใช่ไหมโนเกียใช่ไหมครับพี่เอกบอกว่าดีเจครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วก็เลยเอามาโชว์สักหน่อยพี่เอกบอกว่าดีเจครับยังเก็บสะสมไว้อยู่นะบัตรเติมเงินนะฮะโอ้โหเวอร์โฟน1,800นะฮะเป็นซองใสในสมัยนั้นนะครับน่าจะประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะมีบัตรเติมเงินของแฮปปี้ดีแท็กของวันทูคอร์นะฮะดีพร้อมนะฮะโอ้โหหลายเจ้าทีเดียวนะยังเก็บไว้อยู่นะฮะที่ระลึกนะพี่เนาะแล้วก็มีกระเป๋าใส่ด้วยนะฮะ1,800ดิจิตอลเวอร์โฟน1,800คือคลื่นสัญญาณ GSM 1,800เนาะมันมี GSM 900กับ1,800ใช่ไหมเซลลูล่า900สมัยก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นความประทับใจของเด็กวัยรุ่นยุคปี2000ยุค90ยุค2000แล้วกันที่เคยใช้โทรศัพท์มือถือในยุคนั้นนะฮะว่ากันไปครับพี่เต้บอกว่าตอนนี้ที่พระราม7ฝนตกหนักมากครับโปเต้บอกว่าพระราม6พระราม7ฝนตกหนักมากเลยตอนนี้นะฮะค่อยๆขับขี่กันละกันเนาะนะฮะพี่สวัสดิ์ก็กำลังดูบอลไปด้วยก็ฟังดีเจไปด้วยนะฮะนะครับมาดูเรื่องราวของคดีทนายตั้มอีกสักครั้งละกันหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์แล้วนะครับปิดฉากนะฮะทนายตั้มนะครับจำคุก5ปี12เดือนชดใช้กว่า72ล้านบาทนะฮะสรุปง่ายๆเลยกันละกันนะฮะคือทนายตั้มเนี่ยเขามีคดีความกับเจอ้อยเจอ้อยนี่นะก็คือเจอ้อยชื่อก็บอกแล้วว่าเจอ้อยเนาะคือก็คงเป็นคนมีตังค์อ่ะนะฮะก็คือเจทนายตั้มเนี่ยก็ไปตีสนิทกับเจอ้อยแล้วก็หลอกทำธุรกิจด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้โอนเงินนะฮะหลายครั้งหลายคราโดยเฉพาะการหลอกนะฮะชักชวนให้โอนเงินเรื่องของการทำธุรกิจหวยออนไลน์อันนี้ทั้งหมดอ่ะ71ล้านบาททีเดียวโอนเรื่อยๆแล้วทนายตั้มก็เก็บตังค์เอาไว้นะครับแล้วก็มีรวมถึงเงินซื้อรถหรูด้วยและธุรกรรมอื่นๆนะก็คือในคดีนี้จะมีจำเลยทั้งหมดอ่ะ7คนเลยมีทั้งโชว์รูมรถก็มีนะโชว์รูมรถก็โดนเหมือนกับประมาณว่าไปหลอกตีราคาให้สูงในประมาณนี้โชว์รูมรถก็โดนเหมือนกันพนักงานโชว์รูมก็โดนทนายตั้มก็โดนนะครับภรรยาทีมงานโดนหมดเลย7คนนะครับนะฮะ72ล้านต้องชดเชยนะครับแล้วก็ศาลอาญาก็พิพากษาจำคุกทนายตั้มเนี่ยนะฮะ5ปี12เดือนพร้อมทั้งชดเชยเงินจำนวน 72,567,764 บาทนะฮะแก่ผู้เสียหายถือเป็นคำพิพากษาครั้งสำคัญในคดีสังคมที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะเดี๋ยวติดตามกันละกันนะว่าจะเป็นไงต่อไปนะฮะก็ปิดฉากใช่ว่าปิดฉากนะฮะนี่ครับเรียบร้อยสิฮะเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ซื่อสัตย์อ่ะเนาะมันไปหลอกเอาเงินเขาอ่ะยังไงมันก็ไม่รอดฮะอันนี้มันมีเรื่องการเงินคือทนายตั้มเขาพยายามสู้ตลอดเขาบอกว่าเจ๊เนี่ยให้ด้วยเสน่หาทักแชทไปหาเจ๊ขอตังค์หน่อยแบบคือด้วยความแบบมารยาของเขาเนาะก็ไปขอตังค์นะฮะเขาก็โอ๊ยอยากเห็นเป็นเด็กหนุ่มเนาะอายุน้อยกว่าเจ๊ก็ให้ตังค์เร็วมาเนี่ยนะฮะก็ได้ตังค์มาก็ไปหลอกเอาเงินเขาหลอกให้มาเหมือนกับทำธุรกิจแล้วก็ไม่ได้ตามประสงค์นะครับทำนั่นทำนี่ไม่เห็นได้นะครับหลอกขายรถอีกนะตีราคาสูงต่างๆนานาในสุดท้ายก็โดนไปปิดฉากนะฮะพี่หนุ่มครับได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนทนายตั้มเลียงเอ่ยพี่ก็ฝากถามว่าเมื่อไหร่ทนายหนุ่มจะเข้าไปด้วยล่ะฮะตอนนี้เตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะฮะ อาหารนกอาหารไก่ให้แล้วนะนะครับว่ากันไปแล้วกันนะครับในส่วนของทนายตั้มครับนะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเย็นๆสักเพลงได้ไหมพอดีเมื่อกี้มีคนฟังว่าดีใจครับขอเพลงเกี่ยวกับวันครูหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าๆเย็นๆพอดีว่าพี่นัทเนี่ยเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นครูแล้ววันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมไหว้ครูนะกิจกรรมไหว้ครูนะฮะกิจกรรมไหว้ครูนะฮะมาก็เลยขอเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่ารางวัลของคุณครูครับคุณฟังนะมาเป็นเพลงเย็นๆช้าๆนะฮะเย็นๆช้าๆนะฮะตอนนี้ฟุตบอลไทยเขมรยังพักอยู่นะครับเขาเอาภาพเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของไฮไลท์เมื่อกี้เอามารีลันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะพี่หนุ่มบอกว่ายังครับยังนะฮะยังไม่ได้ไปตอนนี้มีคนละครึ่งไทยช่วยไทยอยู่ซื้อกินเองได้ครับพี่โอ ไม่ต้องเอามาให้นะฮะซื้อกินเองได้ อยากฟังก็เปิดให้เพลงกับวันครูนะครับดารินดาอยู่ไหมครับดารินดาอยู่ไหมจ้าดารินดาถ้าอยู่จะเล่าข่าวแล้วไม่อยู่ก็จะข้ามข่าวไปเลยนะฮะ

ะวันนี้วันครูไม่ใช่สิวันนี้คือวันครูจริงๆนะฮะกับในส่วนของวันครูที่เขาไหว้จะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าเขาจัดกับคนละวันกันส่วนมากเขาจะจัดวันพฤหัสบดีเอิงทำไมต้องเป็นพฤหัสบดีด้วยดารินดานะฮะพี่ยิ่งบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงคุณครูตอนสมัยเรียนประถมเลยป.2ชื่อว่าครูทัศนีนะครับอ๋อเหรอฮะถ้าเราชอบครูคนไหนแสดงว่าครูนั้นใจดีกับเราแต่ถ้าเราแบบรู้สึกแบบว่าไม่แฮปปี้กับครูคนนี้แสดงว่าครูคนนั้นโหดร้ายนะฮะใช่ไหมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารางวัลของครูครับครูพี่นัทขอมาพี่นัทก็เป็นครูเหมือนกันดารินดาก็เป็นครูเหมือนกันนะครับนะฮะเอาละครับช่วงนี้ห้าโมงเย็นดารินดาลงรถหรือยังเดี๋ยวเล่าข่าวดารินดานิดนึงแล้วกันก่อนจะมีเพลงต่อไปให้ฟังมีเรื่องของจะว่าการเมืองก็ไม่เชิงสิบริเหตุดีเห็นดารินดาโผล่เข้ามาคุณผู้ฟังเห็นข่าวนี้ไม่เอ่ยเกี่ยวกับกรณีของเขาเรียกว่าอะไรดีการฟาดกันของกลุ่มคนเสื้อเหลืองหรือว่ากลุ่มสลิ่มนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเห็นล่าสุดไหมที่สนธิลิ้มทองกุลเขาออกมาฟาดเขาว่าติ่งอนุทินนะครับคือล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยออกมาด่ากราดเลยนะฮะว่าใครพาดพิงสนธิลิ้มทองกุลนะฮะก็คือก่อนหน้ามันมีคุณโจมนธนีใช่ไหมโจมนธนีนี่เขาก็เป็นกลุ่มกปปส.เนาะนะกลุ่มที่สนับสนุนทนายไม่ใช่ทนายสิกลุ่มที่สนับสนุนลุงกำนันสุเทพนะฮะรวมไปถึงใครอีกนะโบนัฐาเนาะอันนี้กลุ่มสนับสนุนอนุทินนะอนุสนับสนุนพรรคสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนโดยสนธิบอกว่าพวกนี้คือพวก IO ของอนุทินนะครับ IO ของพรรคสีน้ำเงินคือเรื่องของเรื่องมันเกิดมาจากโบนัฐาเนี่ยนะครับรู้จักโบไหมโบนัฐาได้คลิปหลุดมาก่อนเมื่อหลายปีก่อนนะฮะนั่นแหละที่เป็นนานาที่เป็นพิธีกรนะโบนัฐากับโจมนธนาซึ่งเป็นกลุ่มคนกปปส.เนี่ยออกมาโพสต์ลอยๆว่ามีนักข่าวมีสื่อหนึ่งเนี่ยนะฮะเรียกรับเงินนะฮะกับคนดังแล้วกันกับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันแล้วกันเพื่อจะให้ปิดปากไม่ให้เล่าข่าวไม่ให้ขยี้ข่าวความหมายก็เป็นว่าคือที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวของน้ำมันแพงนะครับแล้วสนธิเนี่ยเขามารู้ว่าสนธิลิ้มทองกุลนะเขารู้ว่ามีนักการเมืองเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มันขึ้นสูงโดยมีปั๊มน้ำมันยี่ห้อหนึ่งบอกที่เลขห้อเลยแล้วกันเนาะปั๊มสีเขียวๆฮะปั๊มสีเขียวมีปั๊มหนึ่งพอสระอีฮะนะซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะครับที่มีการกักตุนน้ำมันหรือราคาน้ำมันที่ขึ้นสูงที่มีการรู้เห็นเป็นใจกันทำให้ราคามันขึ้นสูงประมาณนี้และส่วนที่เขาจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับเปิดโปงนะว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยมีการเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มันสูงอะไรเงี้ยทำให้ราคามันแพงประมาณนี้นะฮะทีนี้สองสาวเนี่ยโบนัฐาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยส่วนที่นะไปเรียกรับเงินกับนักการเมืองคนเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นรัฐบาลณปัจจุบันเนี้ย5 ล้านบาทเดือนละ5 ล้านบาทเพื่อจะแลกไม่ให้ปิดข่าวให้ปิดข่าวเลยประมาณนี้นะฮะพอสนธิรู้สนธิเดือดเลยบอกว่าใครมาพูดแบบนี้ไม่มีทางนะคนอย่างสนธินะจะไปเรียกรับเงินสนธิไม่เคยกลัวใครนะสนธิก็เลยออกมาด่ากราดเลยนะฮะด่าตั้งแต่เจ๊ปองอันรู้จักเจ๊ปองไหมเจ๊ปองอัญชลีนะครับและนักการเมืองหลายๆคนเลยตั้งแต่พรรคสีน้ำเงินโดนหมดเลยอนุทินชาญวีรกุลนะฮะโดนด่าไล่มาเลยนะครับลองไปดูคลิปที่สนธิด่าได้นะฮะลากกระลากมายาวเลยและยังไม่พอนะอนุทินชาญวีรกุลยังไปโพสลงเฟซบุ๊กบอกว่าอีด้วยก็คือมีคนบอกว่ามีนักข่าวคนนึงต้องการจะเปิดโปงรัฐบาลเรื่องน้ำมันเนี่ยแล้วก็อนุทินก็ไปโพสข้างใต้ว่าอีรู้แล้วว่าเป็นใครประมาณนี้เหมือนกับไปโพสไปแย่สนธิอะไรประมาณนี้สนธิก็เลยโมโหสนธิก็เลยด่ากราดเลยลิ้มทองกุลนะช่วงนี้ก็เลยเป็นศึกระหว่างคนเสื้อเหลืองตอนนี้ฮะคุณฟังคนเสื้อเหลืองมันมี2 กลุ่มนะสนธิลิ้มทองกุลคือคนเสื้อเหลืองต้นตำรับดั้งเดิมที่นะครับไม่ได้อิงกับฝ่ายไหนสมัยก่อนที่เขาไล่คุณทักษิณเนี่ยก็คือตอนนั้นคุณทักษิณมันใหญ่มากแล้วก็มีเขาเรียกว่าการเขาว่าการโกงการต่างๆมากมายสมัยนั้นพวกคุณทักษิณเขาเป็นผู้บริหารประเทศเนาะและต่อมายุคสมัยลุงตู่สนธิก็ด่าลุงตู่เหมือนกันนี่ก็เป็นเหตุให้ดารินดานี่เกลียดสนธิไปเลยและมาสมัยอนุทินสนธิก็ด่าอนุทินเหมือนเดิมสนธิเขามีจุดยืนคือเขาจะด่านักการเมืองทุกคนนะครับเขาจะด่ากันเหมือนทุกคนที่มีการทุจริตหรือว่ามีนอกมีในเขาจะไม่ติดกับใครส่วนกลุ่มคนเสื้อเหลืองฝั่งสองเนี่ยที่เขาย้ายออกจากสนธิคือเขาไปสนับสนุนอนุทินเขาไปสนับสนุนลุงตู่นะฮะเขาไม่เอากับสนธิแล้วดังนั้นเสื้อเหลืองตัวนี้แบ่งเป็น2 กลุ่มกลุ่มกปปส.แบ่งเป็น2 กลุ่มแล้วนะกลุ่มที่เอากับสนธินะจริงๆถ้าเราจะมองสนธิมันก็ดีนะเขาด่าทุกคนนะฮะเขาไม่ได้เลือกที่จะด่าใครเขาด่าหมดเลยลุงตู่ก็โดนลุงตู่นี่โดนข้อหาคือเข้ามาเป็นรัฐบาล10 ปีรวยมากเป็น100 ล้านแต่ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ซึ่งสนธิก็ด่ากราดเหมือนกันมายุคอนุทินสนธิก็ด่ากราดเหมือนกันทักษิณ
ทักษิณก็โดนด่ากราดเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นศึกระหว่างคนเสื้อเหลืองด้วยกันที่กำลังฟาดกันเองนะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะจบลงอย่างไรแต่เหมือนคนจะแบ่งกันเป็น2กลุ่มเนาะตอนนี้เนาะในโซเชียลในออนไลน์นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของคนเสื้อเหลืองนะครับเนาะจบเรื่องนี้นะเห็นดารินดามาพอดีดารินดาอยู่กลุ่มไหนจ้าดารินดาน่าจะอยู่กลุ่ม2มากกว่ากลุ่มที่อยู่ตรงข้ามสนธิพอดูแววแล้วน่าจะไปตรงข้ามนะครับเนาะโอเคจบแล้วนะเรื่องนี้นะเดี๋ยวคุณฟันจะเบื่อกันเรื่องการเมืองนะฮะก็คือดารินดาน่าจะอยู่กลุ่ม2กลุ่มที่ไปสวามิภักดิ์กับอนุทินนะฮะตอนนี้เสื้อเหลืองมี2กลุ่มคือกลุ่มที่สวามิภักดิ์อนุทินนะฮะกับกลุ่มที่ไม่เอากับอนุทินไปอยู่กับสนธิโอเคยังชัดเจนนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคช่วงนี้นะครับ อยากฟังเพลงครูดำดวนจังเลยเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงคุณครูเข้ามาก็เลยจัดครูดำดวนให้แต่ว่าขอเป็นครูดำดวนในเวอร์ชัน AI ได้ไหมครูดำดวนในเวอร์ชัน AI ได้ไหมได้เนาะได้เนาะมาก้อยบอกว่าแฮปปี้จังเลยแฮปปี้ทำไมล่ะฮะกิ๊บบอกว่าดีเจขาสนธิต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทค่ะนี่เห็นไหมดารินดานางเกลียดสนธิมากตอนนี้นะฮะ ไปลำวงดีกว่าดารินดามาเสิร์งดีกว่ามาเลยเร็วครูดำดวนใจดีเกรด42เกรด42เอา AI ร้องเลยกันเนาะ

0: ครูลำดวนใจดีนะครับอย่างนี้เลย AI ก็ร้องได้นะตอนนี้เมื่อกี้รู้สึกจะร้องผิดไปหน่อยนะฮะตอบเพลย์นะฮะฟังไปฟังมาเหมือนพี่น้องชาวเขาร้องเพลงเลยนะฮะตอบเพลย์เดือเก้านะราวาพุนะฮะตอนนี้ฟุตบอลตอนนี้เริ่มแข่งขันอีกรอบแล้วนะฮะระหว่างไทยกับเขมรนะฮะตอนนี้นาทีที่54นะฮะเมื่อกี้เหมือนจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูว่าเย็นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรสำหรับในส่วนของจะจบลงที่เท่าไหร่นะสำหรับในส่วนของผลว่าตอนนี้ยังเป็น2-0อยู่นะครับไทยยังนำเขมรอยู่2-0ไทยแลนด์เขมรเอเชียน U19 Boys นะครับแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับตอนนี้นี่มาละเตะแล้วครับ
1: เปิดพุ่งมาแล้วฟาวไปแล้วครับ
0: ฟาวไปแล้ว
1: เบียดกันในกรอบเขตโทษครับ
0: มีคนเดาบอกว่าอาจจะจบที่5-0บางคนบอกว่า4-0บางคนว่า3
1: เสร็จโดนเหล็กต่อเลยนะฮะ
0: เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะคุณฟังนะตี4-0บอกนะฮะคุณฟังครับเขมรนี่เขาเก่งไหมเขมรนี่เขาเก่งฟุตบอลไหมถามจริงๆจะเป็นคนไม่ได้ติดตามบอลมาตลอดนะฮะเขมรในเอเชียเนี่ยอะไรเก่งสุดหรือว่าแล้วแต่อีกทีนึงบอกไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะไทยของเราเทียบกับอะไรเวียดนามหรือกับอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าดูตามในส่วนของตัวนี่ก็เท่าๆกันนะฮะไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะฮะเป็นเจน Z เจน C เนาะกำลังแข็งแรงเลยนะฮะ

นี่คือเพลงเชือกวิเศษครับงานจากลาบานูนนะครับคุณนะคุณฟังครับฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นแล้วในค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเว็บพนันออนไลน์น่าจะเกลื่อนทีเดียวแล้วก็เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต้องระวังด้วยนะฮะใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าล่าสุดนี้คุณฟังครับทลาย6เว็บพนันชายแดนเขมรชายแดนสักแก้วนะครับรับศึกบอลโลกคืนนี้จับ7แอดมินก็บอกว่าเงินหมุนเวียนกว่า400ล้านบาททีเดียวนะฮะตำรวจไซเบอร์นะครับบุกค้น3จุดนะครับที่สักแก้วปรากฏว่าไปเจอแอดมินกำลังทำงานอยู่นะฮะก็บอกว่ามีเว็บไซต์แม็กเบทอ่านว่าอะไรแม็กเบทเหรอฮะแม็กเบท MAXBET MacBeth 789 Mega 345 funnymoo.ccAFB 88 CC AFB 1188 SBF SBF BF SB เดี๋ยวนะ SFBEFT โอ้ยอ่านยากมากแต่ละเว็บนะฮะลักลอบเปิดให้บริการเว็บพนันออนไลน์ไทยผลบอลการพนันออนไลน์หลายรูปแบบครับจึงรวบพยานหลักฐานสักแก้วเข้าในรถหมายจับนะฮะปรากฏว่ามี3จุดนะฮะจุดแรกอำเภอตาพยาพบสองสาวแอดมินกำลังนั่งอยู่หน้าคอมอยู่ยึดคอมพิวเตอร์2เครื่องทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์มีสมาชิกกว่า 20,000 รายเปิดให้บริการมา2เดือนมีเงินหมุนเวียนกว่า 3.7 ล้านบาทครับฮะจุดที่2เป็นท่าข้ามอรัญประเทศครับอันนี้มี4รายมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ต่างๆบัญชีธนาคารดูแลเว็บไซต์นะครับ Funny Moo สมาชิกโอ้อันนี้เยอะนะสมาชิก 500,000 กว่ารายทีเดียวเปิดให้บริการมา7เดือนแล้วมีเงินหมุนเวียนประมาณ90กว่าล้านบาทต่อเดือนครับฮะอีกหนึ่งจุดเป็นที่อำเภอคลองหาดตำบลไซทองนะฮะสาววัย26ปีของกลางเป็นคอมพิวเตอร์มือถือมีอินเทอร์เน็ตต่างๆนะฮะก็เป็นคนดูแลเว็บไซต์หลายเว็บเลยอันนี้ทำมา1ปีมีสมาชิกประมาณ 30,000 กว่ามีรายได้ประมาณ300กว่าล้านทีเดียวคุณฟังฮะจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง7รายรับการสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินคอยตอบลูกให้คนตอบคำถามไม่ใช่เจ้าของนะฮะเขามีเงินเดือนประมาณ 15,000 ถึง 17,000 นะฮะเจ้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาก็ว่ากันไปก็จะมีการขยายผลนะครับหาต้นตอต่อไปว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงแบบไหนนะจ๊ะตำรวจบอกว่ารอบนี้จัดเต็มนะฮะว่างานฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะฮะตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ทำงานหนักมากเลยเออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบอลโลกนะฮะพี่คุณชายสวิตวอดีเจครับตอนนี้เขมรต่อให้ไทยแล้วครับเหลือ10คนตอนนี้เหลือ10คนแล้วไปยังเป็น2ต่อ0อยู่เนาะสำหรับฟุตบอลไทยเขมรนะฮะนาทีที่60เอา1ชั่วโมงแล้วเนาะนาทีที่60แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะตอนนี้5โมงเย็นกับอีก22นาทีตอนนี้นะฮะไหนอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันดีกว่าน้องหงร่อนเล่นเว็บไหนครับน้องหงร่อนเป็นแอดมินพี่เขาเป็นแอดมินนะฮะ เขาเป็นแอดมินจ้ะแม่ ไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวนะครับเป็นแอดมินด้วยน้องหงร่อนนี่ก็แปลกเนาะเป็นผู้หญิงแต่ชอบเล่นบอลนางงมากเลยอะนางแปลก

เอาละครับนี่คือหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าโรคกลัวฝนนั่นเองครับเพลงนี้เปิดในช่วงฝนตกนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับนะเอาละครับช่วงนี้พี่เนิร์ดมาแล้วสวัสดีพี่เนิร์ดด้วยกันละกันนะครับพี่โอ้ตาเนิร์ดมาแล้วตาเนิร์ดว่าดีใจครับบอลโลกนี่ไม่ได้ดูนะฮะรอดูแมนยูดีกว่ามันกว่าเยอะก้าวกับก้าวมันยังก็ไม่มันก็ไม่ทิ้งคำว่าก้าวกับก้าวนะตาเนิร์ดนี่นะบอลโลกไม่ดูครับดีเจรอดูแมนยูดีกว่ามันกว่าเยอะก้าวก้าวยังไม่ทิ้งนะฮะเอาคุณฟังฮะคดีหวยอนละเวงตอนนี้สรุปแล้วใช่ไหมว่าหวยเนี่ยเขาเอาไปเผาทิ้งใช่ไหมโอ้โหตอนนี้นะฮะหวยเขาเอาไปเผาทิ้งแล้วเดี๋ยวมาดูข่าวกันนิดนึงแล้วกันนะฮะลุงเดชลุงเดชลุงเดชรับสารภาพแล้วนะครับเอาหวยวันที่หนึ่งเนี่ยของยายขยันไปเผาทิ้งแล้วนะฮะจากประเด็นดราม่าที่สุโขทัยที่มีหญิงชาวสุโขทัยลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่3ใบเมื่อรางวัลออกแล้วให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจปรากฏว่ามี1ใบถูกรางวัลที่1 173770แต่ต่อมากลับบอกว่าไม่ถูกหมายถึงว่าคนที่เอาไปตรวจนะบอกไม่ถูกนะเพราะเลขหน้ามันผิดไปนะฮะแล้วก็ว่าทิ้งใบหวยไปละแต่ว่าคนในขยะไม่เจอนะครับต่อมาตำรวจสุโขทัยเข้าตรวจคนบ้านพักของเพื่อนบ้านที่ว่าที่ถูกระบุว่าตรวจหวยพร้อมประสานกองสลากอายัดสลากตัวนี้นะครับล่าสุดเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือจากกล้องวงจรปิดจากต่างๆนานานะครับเนาะล่าสุดนะครับตำรวจก็บอกว่าตำรวจรู้ตัวคนเอาหวยไปแล้วนะครับเขารับสารภาพเองขั้นต่อไปเจ้าที่จะไปหาสลากให้เจอแต่เขาอ้างว่าทำลายไปแล้วด้วยการเผานะฮะเพราะว่าน่าจะกลัวโดนเอาโดนเขาอ้างว่าคิดและทำคนเดียวนะคนทำเป็นผู้ชายโดยขั้นตอนอยู่ระหว่างการสอบสวนชัดเจนว่ายายขยันนั้นถูกหวยจริงนะครับส่วนป้าเพื่อนบ้านที่อ้างว่าไม่รู้เรื่องนี้จะยังไงต่อไปคืออาจจะทำเป็นขบวนการ

หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะส่วนลุงผู้ชายที่เอาไปนี่อาจจะกลัวความผิดนะกลัวว่าทำคนเดียวก็เลยเผาทิ้งไปเลยนะฮะลุงเดชเพื่อนบ้านนั่นเองที่ช่วยตรวจหัวให้ยายขยันนะว่าฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเออนะฮะทุกอย่างนี่เผาก็ไม่มีประโยชน์นะว่าฮะเหมือนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือคุณผู้ฟังไงฮะบางคนว่าไม่ใช่แล้วหักทิ้งไงฮะแต่รายเดือนมันไปเรื่อยๆนะบางคนใช้รายเดือนเดือนละพันบอกไม่ใช่แล้วหักทิ้งไม่ได้นะฮะรายเดือนไปเรื่อยๆสักพักคุณผู้ฟังจะได้รับหมายสารมาที่บ้านว่าคุณไม่ชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ1ปีเป็นเงิน 10,000 บาทสมมติเนาะนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าคนทำแบบไม่มีการศึกษาถ้าเป็นคนที่เขาคิดได้เขาจะไม่ทำแบบนี้นะฮะส่วนมากชาวบ้านนะฮะคิดได้แค่นี้นะฮะเอาหวยไปเผาก็มีความผิดนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรานี่ถูกมีความผิดหมดเลยนะฮะบุกรุกต่างๆนานาโดนหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นคดีเนาะเดี๋ยวรอติดตามเลยกันนะตอนนี้ฟุตบอลยังเป็น2-0อยู่นะฮะ

0: หมาเห่าเครื่องบินจ้าอ้าวตอนนี้ไทยนำแล้วนะฮะ3-0คุณฟังครับเผลอแป๊บเดียวขึ้นนำเฉยเลยนะฮะ
1: น้อยจังหวะครับ
0: โอ้ตอนนี้เป็น3แล้วหรอ
1: ใช่ครับถือบอลวิ่งมาปัดแล้วบอลมันโค้งเข้าไปเลย
0: ดูภาพช้ากันนะฮะ
2: บอลให้มาที่ศิวกรเนี่ยน้ำหนักมันจะขาดด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าลอดขาแล้วกลายเป็นดีเพราะว่าระยะนี่ครับแปรผิดนะครับโอ้โหพีรดากลายเป็นแปรผิดแล้วไปลอดขาผู้เล่นกัมพูชาดูครับจังหวะให้นี่ครับออกบอลแปรแป๊กครับแต่กลายเป็นว่าไปเข้าตรงขวาตรงนั้นระยะมันเอียงตัวยิงได้เลยนะครับ
0: เออ
1: ในเกมลูกนี้เขาเรียกว่าบิดเคอร์เลอร์ครับปั่นเสียบเสาเข้าไปเลยนี่เป็นไง
0: ปั่นเสียบเสาเข้าไปเลยตอนนี้ไทยนำแล้วนะครับ3-0นะครับโอ้โหจบเกมจะเท่าไหร่ดีฮะ3-0ไทยนำนะครับฟุตบอลเย็นนี้นะให้คุณฟังไปดูต่อไปนะสำหรับในส่วนของฟุตบอลเนาะเยาวชนนะฮะครับเมื่อกี้พี่โอ้ว่าดีใจครับเมื่อกี้เพลงหมาเห่าเครื่องบินมีเสียงหมาเห่าห้องๆด้วยนะฮะเพลงนี้เหมาะกับพี่เนินมากเลยนะฮะพี่เนินพี่โอ้ว่าเพลงเมื่อกี้เหมาะพี่เนินเพราะมีเสียงหมาแดงเห่าด้วยอุ้ยมีเสียงหมาแดงเห่าด้วยว่ะแรงมากนะฮะมีเสียงหมาแดงเห่าด้วยว่ะเขาบอกอย่างนี้มีเสียงเห่าเออหมาเห่าเครื่องบินเมื่อกี้นะครับที่ Facebook กลุ่ม BP Radio ในตอนนี้พี่เลิฟไปโพสกิจกรรมอีกแล้วมีอะไรให้แปลกๆให้ทำอีกแล้วนะฮะแจกเสื้อเชียร์ทีมฟุตบอลโลก1ตัวนะครับทีมชาติโปรตุเกสนะครับกติกาคือหากสนใจลุ้นรับเสื้อตัวนี้นะครับขอสมาชิกนำกระดาษมาวาดรูปดีเจวินดิจิทันนะครับด้วยฝีมือปากกาดินสอของตัวเองนะฮะห้ามใช้คอมพิวเตอร์ห้ามใช้มือถือวาดนะฮะพร้อมกำกับพร้อมลงรูปใต้พร้อมลงใต้รูปด้วยชื่อของท่านเองเหมือนว่าวาดรูปเสร็จแล้วก็เขียนชื่อตัวเองสมมติว่าโปเต้เนาะโปเต้วาดเนี่ยสมมติเนาะแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งมานะครับในภายใต้โพสต์นะฮะของในโพสต์กลุ่ม BP Radio ที่พี่เลิฟลงไว้จะปิดเม้นตอน5 ทุ่มคืนนี้นะครับประกาศผลทางช่อง YouTube คืนนี้ใครจะได้รับเสื้อโปรตุเกสไปนะฮะนะฮะวาดรูปดีเจวินว่ะใครยังไม่เคยเห็นหน้าดีเจวินไปตามหาเองในกลุ่มนะฮะนะครับไปหาข้างในโปเต้ทำเยอะมากเลยภาพ AI ดีเจวินเยอะมากเลยดีเจทันนะเอาไปวาดรูปนะครับลงกระดาษนะครับแล้วก็เขียนชื่อกำกับด้วยว่าเป็นภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งใต้โพสต์พี่เลิฟเขาจะคัดมาว่าใครจะรับเสื้อทีมชาติโปรตุเกสนะครับในค่ำคืนนี้นะครับชอบมีกิจกรรมให้ทำตลอดพี่เลิฟเลยนะกิจกรรมแปลกๆนะฮะ พี่โอ้วันนี้ใจครับขอ7-0ได้ไหมฮะเย็นนี้จะได้เท่ากับทีมหมาแดงที่โดนลิเวอร์พูลยิงในตอนนั้นอุ้ย

0: ทำไมกลายมันเป็น2ต่อ0ตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทำไมตัวนี้มันกลายเป็น2ต่อ0
1: สบายชิวๆ
0: เดี๋ยวได้เจดูผิดเดี๋ยวแล้วขอดูก่อนนะฮะอ๋อไม่เป็นภาพช้าเปล่าเดี๋ยวดีเจขอดูนะอ๋อมันเป็นภาพช้าภาพช้านะฮะแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมมันกลายเป็น2ต่อ0อ่ะทำไมเป็น2ต่อ0ไม่เข้าใจไหมนะฮะอ่ะเราดูติดตามต่อไปรายการสำหรับฟุตบอลไทยเขมรนะฮะไปติดตามเองแล้วกันเนาะว่ามันยังไม่จบง่ายนะฮะไปยาวไปเรื่อยๆนะฮะจะจบที่ตลาดจะจบที่2 3 4 5 6 7 8 9 10เราติดตามต่อไปกันแล้วกันนะครับนะฮะอ๋อลำหน้าเหรอฮะอ๋อมันลำหน้าเขาก็เลยไม่ได้อย่างนี้เหรอฮะอ๋อโอ้ลำหน้าไม่ได้ใช่ไหมฮะโอเคก็เลยกลายเป็น2ที่เดิมอย่างนี้ใช่ไหมฮะพี่เจไม่ดูเมื่อกี้มัวแต่เล่าข่าวนะมัวแต่พูดนะฮะเออเป็นอันไปอย่างนะฮะแต่ว่าเป็นไรที่ก็นำอยู่นะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังเหลียวขอตัวก่อนเดี๋ยวพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันตั้งแต่บ่ายสองละลากยาวกันเลยเดี๋ยวจะปิดด้วยเพลงเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันก็แล้วกันเมื่อกี้ที่ขอไว้นะครับเมื่อกี้บอกว่าอยากจะฟังนะครับเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามคืนนี้แล้วกันนะสำหรับกิจกรรมแล้วก็ฟุตบอลต่างๆและใครที่เชียร์ฟุตบอลนะครับทางเบียนไทยก็ไปกดดูได้ในโซเชียลในออนไลน์เนาะนะฮะเดี๋ยวปิดท้ายครับคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Detect True นิดนึงฮะเมื่อกี้ทาง True เขาส่งมานะครับก็บอกว่าทาง True ได้มีการจับโจรนะฮะที่ไปขโมยสายไฟอุปกรณ์สื่อสารที่เสาสัญญาณนะทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะโซนภาคกลางจับได้เยอะมากๆเลยฟังฮะเสาสัญญาณสูงของ True Detect นะอย่างเช่นที่จังหวัดนครราชสีมานครปฐมระยองนะฮะนครปฐมนี่ดื้อเปล่าดื้อไปขโมยเสาสัญญาณเขาเปล่านะฮะเขาบอกนครปฐมเนี่ยโจรเยอะมากเลยนะฮะระยองด้วยนะครับมีโจรนะฮะแอบไปตัดสายไฟที่เสาส่งของ True นะฮะทำให้สัญญาณดับไปหลายที่เขาเลยส่งเจ้าหน้าที่ไปเช็คปรากฏว่าเจอโจรจริงๆไปขโมยอุปกรณ์สายไฟต่างๆที่เสา True นะฮะก็มีการจับกลุ่มกันหลายพื้นที่นะครับแล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีความต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นข่าวเป็นมันจากทรูนะอย่าไปทำนะไม่ใช่ของเรานะโจรนะเนาะอะไรขโมยได้ขโมยหมดแหละนะขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับนัวแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้าจัดยอดนะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอพักเสียงก่อนครับ5 โมงครึ่งแล้วไปหาอะไรทานดีกว่า5 โมงครึ่งแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณที่เลือกเพลงมาอย่างนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลอตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพลอตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

ักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนะฮะช่วงเวลาของภาค3ทุ่มกับดีเจวินดีเจทันที่ BP Radio นะครับอ่ะทักทายกันคืนนี้กับเพลงเพราะที่อยากฟังกันนะฮะส่งเพลงเสิร์ฟเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วย BP Radio นะครับอ่ะตอนนี้3ทุ่ม40นาทีทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนในระหว่างรอคุณผู้ฟังเข้ามาเดี๋ยวดีเจไปไลฟ์ใน YouTube ก่อนเราจะได้ฟังพร้อมๆกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะเติมเพลงส่งเพลงเข้ามาเลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันคืนนี้เลยนะครับกับวันสบายๆเลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างคืนนี้มีฝนฟ้าตกที่ไหนกันบ้างไหมฮะมีฝนฟ้าตกที่ไหนกันบ้างเอ่ยมีหรือไม่มีบอกกล่าวกันได้กันละกันนะครับ3ทุ่ม42นาทีทักทายทางบุญทริกด้วยเดี๋ยวดมนาจะรวยทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับ

รักมันแผ่วปลายเธอมาทิ้งฉันไปนะฮะเธอไม่เคยมีใจให้ฉันแม้สักนิดเลยโอ้โหเพลงนี้เป็นเวอร์ชัน AI นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับ BP Radio นะครับ 3:47 นนะฮะกับคืนนี้เลยนะฮะทักทายพี่โหฟูเด็กนครด้วยนะฮะขอเพลงหน่อยครับพี่ความดีที่ไม่อยากทำใช่ไหมพี่อ้อนะครับยายอ้อนหอยทอดคุยกันในไลน์กลุ่มอยู่นะฮะทักทายพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยกันนะฮะบอกว่ายังอยู่ที่โออยู่นะครับยังทำงานอยู่ที่โออยู่วันนี้กำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มตราสิงห์อยู่นะฮะแหมงานดีงานเยอะงานมากกันมานะพี่ฟังเพลงไปด้วยเนาะนะมีเครื่องดื่มตราสิงห์ไปด้วยนะฮะชุ่มคอทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่โอมานครับจากบ้านแม่กุ้งน้อยครับทักทายด้วยนะครับพี่โอบอกว่าแผ่วกลางฮะสวัสดีทักทายนะฮะแผ่วกลางแผ่วปลายแผ่วต้นนะฮะพี่เล่าว่าดีเจครับพี่ที่เปิดบนโลกครับดีเจเอาตอนนี้เขาต้องเปิดบนโลกเหรอดีเจลืมไปเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะฮะพี่ที่เปิดบนโลกนะจ๊ะไหนเขาดูหน่อยสิอันนี้มันเป็น AI ไม่ใช่เหรอ AI นะฮะ Global Sport นะฮะ AI AI AI AI นะฮะนี่นะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะ21:48 นนะครับได้เวลาทักทายคืนนี้แล้วฮะกับวันสบายๆนะฮะสวัสดีพี่สุเมธด้วยนะฮะทักทายดีจิมินครับขอเพลงลมรำเพยหน่อยครับที่วังน้อยฝนตกตั้งแต่เย็นเลยเพิ่งหยุดนะครับเย็นชุ่มฉ่ำนะพี่เย็นฉ่ำๆเลยทีเดียวนะฮะอลังการยิ่งใหญ่พี่โอ้นั่นมัน AI ไม่ใช่เหรอนะฮะทักทายกันช่วงเวลานี้นะฮะนะครับกับคืนวันสบายๆนะนะฮะกับช่วงเวลานี้นะฮะตอนนี้มีทักทายมาหลายข้อความกันแล้วนะครับอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะส่งให้ฟังกันนะครับคืนนี้พี่จูบอกว่าสวัสดีครับบ้านค่ายระยองตกอยู่นะฮะฝนนะครับขอเพลงไม่เดียงสานะครับให้กับดาหนองตาเสียงนะครับโอ้ลืมทักทายนะขอเบอร์โดเน็ตหน่อยครับขอบคุณมากพี่จุ๋มฝากโดเน็ตได้นะฮะ0840456862นะครับชื่อบัญชีธันวานะจ๊ะนะฮะ0840456862นะครับทักทายโดเน็ตกันมาได้เลยนะครับใครจะฝากโดเน็ตมาก็สามารถโดเน็ตได้เลยนะฮะ0840456862นะครับฝากโดเน็ตได้เลยนะฮะมายายอ้อยบอกว่าขออะไรนะขอเสื้อ3ตัวแหมนะฮะ YouTube นะครับ MA มาแล้วนะครับพี่วินหน้าไมค์ได้หรือยังอย่าเพิ่งสิเย็นๆอย่าเพิ่งนะฮะมัน AI นะ AI เนาะ AI พี่เลิฟมันเป็น AI พี่เปิดเมื่อกี้มันเป็น AI ไม่ใช่ของแท้ยังไม่เริ่มนะพี่ที่เปิดนะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันนะครับวรวิทย์ด้วยนะครับแวมไพร์นะครับเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์เปิดสายกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนนะครับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลบอกว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยขอเพลงความรู้สึกของลาบานูนด้วยฮะได้เลยครับพี่บอลเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะทักทายกันมาพี่บอลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงอะไรก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ก่อนก็ได้เอาไม่เดียงสาก็ได้ใกล้มือหน่อยไม่เดียงสานะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับกว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรใช่ไหมงั้นเปิดก่อนมาในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังยูทูบเข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีพี่อุ้ยพลังกูลนะครับจากลำปางด้วยนะฮะทักทายนะเมื่อกี้เห็นมาร์คคุงส่งเพลงมาแล้วเดี๋ยวสักครู่จะไปอ่านข้อความนะครับเนาะ

ว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรนี่คือเพลงจากนี่เลยนะครับ Big Ass นะครับที่เปิดให้ฟังด้วยนะฮะแผ่วไม่ใช่แผ่วสิไม่เดียงสาไม่เดียงสานะครับหนึ่งเพลงโดนเลยนะฮะมาแล้วช่วงนี้นะครับทศพลแนทนะครับเต็มคาราเบล MA ทศพลมาเมามอยกันนะครับแวมไพร์เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมให้ฟังกันนะครับวันนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับนะฮะตอนนี้3:55 PMนะครับเนาะ3:55 PMคืนนี้พี่อุดิวัฒน์ที่ลำปางฝนตกหนักเลยเหรอฮะเดี๋ยวขอเปิดดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างนะครับคืนนี้ที่เชียงใหม่ไม่มีนะแต่อากาศเย็นสบายทีเดียวรู้สึกว่าฝนจะไปทางอีสานนะทางเหนือนี่วันนี้ทางลำปางตกเยอะเลยนะครับลำปางพะเยานะฮะสายเหนือก็เชียงดาวชัยปราการอำเภอพานก็ตกพี่เลิฟอำเภอจุนนะครับจังหวัดน่านก็ตกอยู่แต่ว่าที่เยอะสุดจะเป็นแถวโซนอุตรดิตถ์มาสุโขทัยนะครับพิษณุโลกลมสักเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปทางด้านของอีสานนี่ทั้งแถบเลยทุกจังหวัดก็ว่าได้เหมือนกันนะฮะใหญ่กว้างขวางเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเขาดูก่อนนะจังหวัดอะไรบ้างเอ่ยเลยนะครับจังหวัดเดี๋ยวนะเขาดูก่อนนะจังหวัดขอนแก่นนะฮะโอ้โหทั้งจังหวัดทีเดียวนะครับชัยภูมินะฮะมหาสารคามกาฬสินธุ์นะฮะโอ้โหคือเอาง่ายคืออีสานทั้งแถบใช่หมดเลยอะนะครับทั้งแถบเลยแต่ว่าที่มันจะไม่ตกก็คือจะเป็นอีสานตอนใต้นะครับก็คือเนี่ยบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลเนี่ยจะไม่ตกเท่าไหร่แต่ขึ้นไปทางตอนกลางตอนเหนือตกหมดเลยโคราชก็ตกอยู่นะทางตอนเหนือนะตกหมดเลยนะครับอีสานนะอีสานใต้ไม่มีแล้วก็ลงมาทางอยุธยาครับตกเยอะเลยอยุธยานครปฐมไปหมดเลยภาคกลางทุกจังหวัดเลยภาคกลางทุกจังหวัดเลยนะครับตกเยอะสุดจะเป็นที่แถวสระแก้วนะครับชลบุรีนะครับระยองนะครับจันทบุรีจังหวัดตราดไม่ตกนะกรุงเทพมหานครก็ตกอยู่ใช่ไหมพี่โอสมุทรสงครามตกหมดเลยภาคกลางภาคตะวันออกตกทุกจังหวัดเลยนะครับข้ามฝั่งไปปอยเปตก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับอีสานตอนบนตอนกลางตอนบนภาคกลางตกหมดเลยส่วนภาคใต้นี่ไม่ค่อยมีนะมีสุราษฎร์ตัวเมืองสุราษฎร์นะที่ตกอยู่จังหวัดเดียวนะครับนะฮะแล้วก็มีแถวประจวบนิดนึงนะฮะวันนี้เป็นหนักที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะครับอีสานตอนบนนะฮะนี่คือฝนฟ้าอากาศในช่วงเวลาณเวลานี้นะฮะช่วงเวลา3 ทุ่มนี้อากาศก็เย็นสบายในคืนนี้หลายๆพื้นที่เย็นสบายทีเดียวนะครับนะรายงานบรรยากาศเข้ามาในคืนนี้นะครับบรรยากาศสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างคาราเบลบอกว่าขอนแก่นฟ้าร้องดังเปรี้ยงๆนะฮะฟ้าห้องบึ้มเหรอนะอะไรทะลึ่งอะไรก่อนนะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดสายหน้าไมค์กันนะฮะอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยครับถ้าเขาไม่ต้องการนะฮะนี่ขอไว้จากยายหอยทอดนะครับลีออนนะฮะ

0: อย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการนะครับนี่เป็นเพลงคัฟเวอร์ของพี่เจ๋งนะส่งเข้ามาในช่วงโมงนี้เลยนะครับ22:02 นะครับตอนนี้เรามาไล่เวลาทักทายกันแล้วกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะวันนี้เติมเพลงส่งมานะฮะพี่สนว่าวันนี้อากาศเย็นสบายเปิดแอร์เหรอฮะเอ้าเปิดแอร์ทำไมก่อนพี่สนเปิดแอร์ก็เย็นนะวันนี้มาร์คคงส่งเอสเอ็มเอสมาบอกว่าขอเพลงให้มันจบในปีนี้ของจาโปทำไมชื่อต้องร้องแปลกจังคิดถึงไม่ไหวของบอลปริวัติด้วยเปิดดึกๆกันละกันวันนี้งานเยอะนะฮะมาคงว่างานเยอะไปหน่อยเออนะฮะอ่ะงานเยอะงานมากงานไม่เนาะนะฮะเดี๋ยวมีความรู้สึกลามานูนครับลมรำเพยด้วยมีค่ารักเองจากไฮเปอร์นี่ที่ขอไว้นะครับเนาะเดี๋ยวใครจะได้ขอเพลงอะไรเปิดสายหน้าไม้นะครับที่0840456862เหมือนเดิมนะครับขอบคุณเมื่อกี้ด้วยที่ฝากโดเนทมานะฮะสำหรับในส่วนของพี่จุ๋มนะฮะขอบคุณมากๆเลยเมื่อกี้ขอเพลงไม่ดึงสานะให้กับน้องดาน้องตาเสียงนะครับเนี่ยทักทายส่งเพลงมาแล้วทักทายพี่สุนทรด้วยพี่สุนทรก็ยังไม่หลับนะฮะเปิดใจเลยจ้าทักทายทีมงานพี่สุนทรด้วยฉลองไทยเข้าชิงแหละฮะฉลองไทยเข้าชิงทักทายทีมงานพี่สุนทรด้วยกำลังนั่งดื่มอยู่นะฮะกับน้องๆทั้งสองคนนะฮะ U19 U19 นะวันนี้ฉลองไทยเข้าชิงใช่ไหมโอเคเลยเยี่ยมเลยนะมาบอลไทยนะมาทักทายสายนี้ดีกว่ามีสายเข้ามาพอดีเลยทักทายพี่เฟิร์สด้วยนะครับนะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีมาร์คคงวันนี้งานเยอะเหรอ
1: ใช่ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วจับไก่แล้ว
0: คือยังไงไม่เข้าใจคือทำอะไรกับไก่เล่าให้ฟังหน่อย
1: ก็จะมีรถสิบล้อใช่ไหมประมาณ8 คันเข้ามาที่ฟาร์มก็เป็นรถจากบริษัทเนี่ยของบริษัทที่เลี้ยงอะไ
0: รครับ
1: เนี่ยก็จะเริ่มจับประมาณ3:00 ยาวคิวยาวไปถึง14:00เลย
0: โอ้แล้วเขาจะจับทุกตัวเลยเหรอกี่ตัวนะประมาณ
1: ก็เขาจะบีบมาให้ในใบว่าเข่งนึงต้องจับได้เข่งนึงต้องจับประมาณกี่ตัวต้องไม่ให้ไก่แออัดจนเกินไปอะไรประมาณนั้น
0: อ๋อแล้วจะส่งไปที่ไหนฮะโรงงานที่ไหน
1: โรงงานน่าจะแถวสุสักมนตรีแถวศรีราชา
0: โอ้แล้วถ้าจับไปแล้วมันจะเหลือเยอะไหมที่ฟาร์มเราอะ
1: เหลือเยอะไหมมันก็จะเหลือแค่ตัวเล็กๆตัวที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเก็บเอาไว้เลี้ยงเองครับประมาณนั้น
0: อ๋อโอเคคือช่วงนี้ก็เลยวุ่นๆหน่อยเนาะกับการเตรียมไก่
1: ใช่ครับตอนเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็ต้องไปแปะลายขึ้นลายอาหารแล้วเพราะว่าต้องกดอาหารไม่ให้ไก่มีอาหารค้างในกระเพาะ
0: อ๋อเหรอดูละเอียดเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดมันค้างในกระเพาะพอไปถึงโรงงานปุ๊บไปถึงแบบไปถึงโรงช่วยอะไรเงี้ยเขาจับดูว่ามีกระเพาะก็มีกระพางกระเพาะใน10 ตัวก็ตัดเงินไปเท่านี้
0: อ๋อเหรอดูละเอียดเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพเนาะนะครับ
1: ขอเพลงลูกทุ่งแล้วกันวันนี้มันมีเพลงปล่อยใหม่มา
0: ของใครอ่ะ
1: ของน้ำเพลินวงศกร
0: ชื่อเพลงว่า
1: บ่ได้จับสลักเป็นแฟน
0: บ่ได้จับสลักเป็นแฟน
1: ใช่เพิ่งปล่อยมาเย็นนี่เลย
0: ตอนดิเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ส่วนอีกสองเพลงที่ขอไว้ดึกๆแล้วกันครับเพราะเดินตรวจงานพอดี
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับมาคุงครับนะไทยไม่เข้าชิงแกก็ฉลองอุ๊ยอะไรเนี่ยหมายถึงว่าพี่สุนทรนะถึงไทยไม่เข้าชิงพี่สุนทรก็จะฉลองใช่ไหมเพราะใจมันอยากฉลองแล้วใช่ไหมฮะแหมนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลงหน่อยเจ็บลึกของไอเฟลนะครับทักทายมาอ่ะมาใครหน้าไมค์มาเร็ว0840456862นะครับเนาะนะฮะวันนี้พี่สนเตรียมตัวจะทำวุ้นเส้นผัดไข่ใส่กระเทียมดองอุ๊ยน่ากินมากเลยพี่เดี๋ยวต้องไปซื้อกระเทียมดองมาละอามาสายมาละสายมาละนะฮะสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับพี่ใหม
2: ่สวัสดีครับผม
0: อันนี้นอนหลับอยู่เปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้นอนเพิ่งกลับมาจากงานบวชน้องชาย
0: เหรองานบวชเขามีกิจกรรมอะไรบ้างกินเหล้าเหรอ
2: เพิ่งแห่เสร็จแห่ไปบวชแล้วแห่ตั้งแต่หัวค่ำแล้วเพิ่งกลับมา
0: อ๋อเพิ่งกลับมาพักผ่อนใช่ไหม
2: ใช
0: ่ฝนตกไหมที่บ้านนะ
2: ไม่ตกครับไม่ตก
0: เย็นไหมอากาศสบายสบายไหม
2: ร้อน
0: โอ้ร้อนมาวันนี้ขอเพลงอะไร
2: วันนี้ขอฟังลูกทุ่งหน่อย
0: เพลงอะไร
2: ข้าวก้นบาต
0: รใครร้องอ่ะ
2: ลำเพลิน
0: โอ้ไม่ได้ยินสายเมื่อกี้ขอลำเพลินป่ะ
2: ได้ยินอยู
0: ่ก็เลยขอตามเลยทีเดียว
2: นั่นแหละ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่ใหม่ฝากอะไรถึงน้องปลอไหม
2: มาเข้ามา
0: วันนี้ยังไม่เห็นมาเลยนะยังไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวสักพักน่าจะมา
2: เข้ามาทุกวันไหมเข้ามาทุกวัน
0: มาทุกวันเมื่อวานก็มาเอสเอฟเอสมา
2: อ๋อแล้วคงไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลย
0: ใช่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไงนะบอกว่าขอเพลงแค่ฝุ่นนะปลอริฮูยิ่งใหญ่ไม่ได้มีอะไรนะ
2: ไม่มีอะไรครับฝากไปทักทายด้วยคิดถึงเหมือนเดิม
0: คิดถึงเหมือนเดิม
2: ถึงจะอยู่คนละทีมแต่ก็คิดถึงอยู่นะ
0: ได้ได้โอเคขอบคุณมากพี่ใหม่ครับ
2: ครับ
0: ครับเนาะแต่ละคนนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีพี่แชมป์ฝนตกไหมแถวบ้านนะ
3: ตกครับออกมาทำงานต้องใส่เพื่อนฝนมาเลยครับไม่เย็น
0: หรอระวังเป็นหวัดเป็นวะไม่สบายนะ
3: เดี๋ยวมาถึงก็อาบน้ำที่อีรอบน้ำรัดหัว
0: ก็ได้ก็ได้อยู่นะฮะขอเพลงอะไรฮะ
3: เอาหวังดีเสมอครับโบเลโต้ครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับ
3: ครับครับผมครับ
0: ขอบคุณมากพี่แชมป์ครับนะฮะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคืนนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยจะมีการพิธีเปิดนะครับตอนประมาณถ้าตามเวลาของไทยเนี่ยเขาว่าประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับเนาะวันคืนนี้เนี่ยใช่ไหมคืนนี้ก็คือเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็จะเริ่มมีการถ่ายทอดสดนะฮะก็จะมีศิลปินไฮไลท์ก็จะมามีใครบ้างจะมามีศิลปินมีชาคิร่านะครับชาคิร่าเจ้าของเพลงดังชามินามินาเอก็จะมานะครับบูน่าบอยนะฮะนี่ก็จะมาเหมือนกันมีลิซ่าเนี่ยมั้งลิซ่าแบล็คพิลิซ่าก็น่าจะมานะฮะเพราะว่าเขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเปิดนะฮะเราติดตามกันแล้วกันนะครับคืนนี้นะฮะเอ้าพี่สุนทรได้อะไรมาหนึ่งตัวหมีดำคืออะไรพี่ได้หมีดำมาหนึ่งตัวอะไรหนูล่ะฮะนี่คือตัวอะไรเนี่ยฮะสวัสดีพี่เกมด้วยการทักทายนะครับขอเพลงไม่มีอะไรจริงๆให้กับเด็กสหายเสรีชนคนวังทองให้กับอู่ไอ้ตั้วนะครับอู่ช่างหนุ่ยหมู่8คนล่าหมายให้กับคนขัดขาไพ่วังทองฝนเป็นใจจากเกมหมู่สีกลางซอยครับพี่เกมทักทายเข้ามานะครับเนาะนะครับอ่ะมาเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันแล้วกันนะครับคาถา99เต็มคาราเบล 7K 7K มาแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้ความรู้สึกจากลาบานูนครับเดี๋ยวมีลมลำเพลแล้วก็มีค่าทักเองด้วยนะครับอ๋อนี่ตัวกระรอกใช่ไหมฮะพี่สุนทรว่ามันคือตัวกระรอกครับดีเจเยี่ยมเลย

0: ชื่อเพลงว่าความรู้สึกนะครับงานจากลาบานูนนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเพลงนี้เพราะเลยนะ 7K 7K บอกเลี้ยงไก่ต้มน้ำปลาไม่บอกไก่ต้มน้ำปลานี่ก็ไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ทนายตั้มกำลังไลฟ์สดอยู่หรอมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ทนายตั้มอ่ะนาทีทนายตั้มออกจากเรือนจำประกันตัว1ล้านบาทตอนนี้แหละฮะโอ้ทนายตั้มล่าสุดนี่ได้ประกันตัวแล้วนะครับนี่ตอนนี้ทางทีวีทางไลฟ์สดในหลายช่องกำลังมีการไลฟ์อยู่นะฮะทนายตั้มมีคดีความช่อโกงไปเอาเงินเจ๊อ้อยมาประกันตัว1ล้านรู้ป่ะติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะหลายคนนั้นได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในออนไลน์นะคุณฟังหลังใหม่เนี่ยเขามีเมืองเล็กเมืองหลังเยอะนะฮะใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปมีคดีนะฮะมีสายเข้ามาทักทายสายหน้าไมค์กันดีกว่ามีหนึ่งสายเข้ามาในช่วงนี้นะฮะ
1: โอ้ผมรถอยู่เลยพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่ยังไม่ทันเลยนะว่าเลยนะเมื่อกี
1: ้ไม่ผมกำลังรู้เลยว่าจะรับหรือไม่รับ
0: รับสิ
1: รับพี่ผมหาเพลง Happy Birthday หน่อยได้ปะ
0: อ๋อลืมไปวันนี้วันเกิดใช่
1: นั่นแน
0: ่นั่นแน
1: ่ใช่ครับพี
0: ่จริงๆมีพี่ตั้มมีคนจะส่งของวันเกิดให้ด้วยพูดหน้าไมค์ไปเลยไหมขี้เกียจหา
1: ได้พี่แต่ไม่รู้ผมไม่ใช่ของวันเกิดนะพี
0: ่ใครเราไม่ใช่เหรอวันเกิดวันนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหม
1: ไม่ใช่ผม
0: ใครอะ
1: เมียผม
0: อ๋อซาร่า เดี๋ยวส่งที่อยู่มาอีกทีนึงเดี๋ยวมีคนจะส่งของไปให้นะฮะ
1: ครับพี่เดี๋ยวผมทักหาพี่เลยป่าว
0: ได้ทักได
1: ้โอเคครับพี
0: ่ขอเพลงให้วันเกิดให้ซาร่านะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ
1: ครับครับพี
0: ่ได้เลยนายซาร่าอยู่ข้างๆไหมวันนี้ไปเลี้ยงไหนไหม
1: ไม่อยู่ที่บ้านพี่ทำกินที่บ้าน
0: ดีละประหยัดตังพี
1: ่ไม่มันไม่ประหยัดแล้วพี่เพื่อนเยอะ
0: เบื้องหนักกว่าเดิมกี่คนนะอยู่เพียงกี่คนนะ
1: หนักก็ไปเที่ยวที่อื่นอีกน้ำกินที่อื่นอีกเจอดิ
0: ก็ดี
1: ห
0: ั
1: วชาต้องอด
0: ตัวงแล้วก็ยังก็ดีประหยัดน้ำมันไงประหยัดน้ำมัน
1: โอ้น้ำมันยอมเสียค่าน้ำมันไปกินที่อื่นดีกว่ามี46ซีพี
0: ใช่เราสแกนจ่ายได้นะ
1: ใช่โ
0: ธ่โอเคนะฮะ
1: ครับพี
0: ่ครับพี่มากๆนะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับงั้นเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับซาร่าก่อนแล้วกันนะครับซาร่านะก็พี่ตั้มนะขอให้มีความสุขมากมายในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะสมหวังทั้งปรารถนาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทั้งคู่กันละกันซาร่านี่ก็ถือว่าเป็น FC ที่ติดตามกันมานานยาวนานแล้วทีเดียวนะฮะยาวนานเหลือเกินแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยมา

0: แฮปปี้แฮปปี้นะฮะสำหรับพี่ตั้มและซาร่าด้วยนะฮะกับวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับทั้งคู่ขอให้สมหวังดังปรารถนานะจ๊ะพี่สุนทรบอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับซาร่าให้กับพี่ตั้มซาร่าด้วยนะฮะแล้วก็พี่โอว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยกันละกันเห็นไหมคนฟังในแอปอยากมีส่วนร่วมนะฮะสมหวังดังปรารถนานะจ๊ะแฮปปี้แฮปปี้กันละกันนะสำหรับคู่นี้ซาร่าพี่ตั้มนี่ฟังมานะแล้วตั้งแต่ซาร่านี่คืออยู่ที่ต่างประเทศนะเมื่อก่อนอยู่ต่างประเทศนะแล้วกลับมาอยู่กับพี่ตั้มที่ประเทศไทยนะฮะแหมมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะฮะนี่มาทักทายกันช่วงนี้นะครับให้ซาร่าโฆษณาขายช่องทีวีเด็กใช่ไหมโอ้มันยอดมากเลยซาร่าคุณดูนี่สิเครื่องเล่นแอปโดมิไนเซอร์นะฮะโอ้พระเจ้ามันยอดมากคุณดูสินะฮะฉันใช้มันดีมากเลยพระเจ้านะฮะคนละคนแล้วพี่คนละคนแล้วนะฮะเอาสวัสดีครับพะโล
1: สวัสดีครับพี่วีน
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยสิครับ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ซาร่านะครับอายุครบ57ปีแล้วพี่ตั้ม
0: เยอะไปพี
1: ่เขาดูแลเมีย
0: เข
1: าด
0: ีเยอะไปเยอะไปเยอะไป
1: ไม่57แล้วพี่ไม่รู้เหรออ
0: ้าวเหรอฮะเพิ่งรู้แล้วเนี่ย
1: ต้องนานแล้วตั้มเขา32ปีนี้แต่ว่าเมียเขา57
0: โอ้ไกลมากเลยนะพี่นะห่างกันมากเลยนะฮะ
1: โอ้ใช่ใช่ต้องเราต้องเชิดชูจิตใจของตั้มคุณตั้มเขาดีมากเขาดูแลตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะตั้งแต่ที่คุยกันในช่องไงที่ออนสีที่ต่อให้น่ะตอนนั้นอ่ะอายุเท่าไหร่เอง
0: ออนสีเนี่ย
1: ใช่ออนสีแนะนำให้ตอนนั้นซาร่าอายุไม่เท่าไหร่ตอนนี้57แล้วก็หลายปีแล้วเนาะแต่คุณตั้มเขาเพิ่งจะ32ใช่ไหม
0: เลขดีพี่เลขดี32นะฮะ
1: ใช่ใช่แล้วคุณตั้มเขาดูแลดีโดยป่านี่เด็กไม่ค่อยโทรหน้าไปรถไอ้นี่แหละแกคุยพอคุยเยอะอะไรเนี่ยฟันปลอมแกล่วงไงตั้มก็เลยต้องแบบดูแลแล้วเขากลัวจะเป่าเค้กแล้วฟันปลอมกระเด็นไปใส่เค้กไง
0: เป็นเรื่องนะพี่เนาะเออนะ
1: เราก็ต้องยอมรับน้ำใจคุณตั้มเขาดูแลน้องซาร่าดีไง
0: เออดูแลจนอ้วนท้วนนะฮะ
1: ใช่ดูแลจนเข้าแสลแก่ซาร่านู่นอ่ะผมงอกกับใส่ฟันปลอมไปด้วยครับนั่นแหละ
0: ตอนนี้เลิกกินยาสตีเป็นภาพนะฮะเลิกกินไปนานแล้วนะฮะยาสตีใช่ขอเพลงอะไรเออ
1: ใครขอแค่ใครสักคนที่เป็นทุกอย่างนั่นแหละเพลงนี้แหละ
0: ของเลียวพุทธนะ
1: ให้ตั้มกับซาร่า
0: ได้เลยพี่จัดให้
1: ความน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: เจอฝนไหมพี่วันนี้ที่ถ่ายทอดโซนได้อยู่ฮะ
1: ไม่อะไม่วันนี้ไปข้างนาหูเพื่อไปมาบุงคลองมา
0: เป็นไงบ้าง
1: แดดร้อนแขนแสบเลยอะแสบแสบเลย
0: ใส่เสื้อแขนยาว
1: ตรงนี้ตรงด่านหลวงลูกหลวงอะบอกโอ้โหแดดร้อนแขนแสบเลย
0: แล้วพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมหรือไงหรือนั่งรถยังไง
1: ใช่มอเตอร์ไซค์บางตอนถ้ารถเก่งไม่ไหวมันติดก็ถ้าจะเข้ากรุงเทพแล้ว
0: ปริมณฑล
1: ในแล้วก็ถ้าเราจะออกปริมณฑลเนี่ยรถเก่งได้แต่ถ้าจะเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยโอ้โหรถใหญ่ติดยากนิ่งแถวหลานหลวงแถวนั้นเยอะเรื่องเยอะมอเตอร์ไซค์สะดวกปั๊บเร็วหนีตำรวจได้เร็วหน่อย
0: มันไวกว่าพี่ไวกว่าเยอะเลยเออ
1: ใช่ต้องพี่โอเขาป๊อปเลยพวกไรเดอร์อะไรเงี้ยแหละโอ้โหขับเรื่องรถติดเนี่ยไม่มีติดอ่ะรถโล่งแบบรถขนาดรถเยอะอะขับกันโอ้โหกระจกรถเก่งนี่แบบหลบคือความชำนาญเนี่ยคือต่างประเทศอะพวกต่างประเทศยอมรับเลยไรเดอร์ประเทศไทยมันโคตรเซียนเลย
0: สุดยอดพี่
1: หลบกระจกรถป๊อปเขาด่ากันทั้งประเทศแต่คนด้วยความเก่ง
0: มันเป็นความสามารถเป็นความสามารถเธอ
1: ใช่มากกว่าแต่คือถ้าคนชาวโซเชียลเขาก็ว่ากันนะขับอย่างนี้แต่เฮ้ยนั่นอะมันประสบการณ์พวกนี้มันไม่ใช่หากันได้ง่ายๆนะมันต้องใช้ประสบการณ์เยอะนะ
0: ใช่
1: เพื่ออะไรมันเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงแมวทำมาหากินนะ
0: เลี้ยงลูกแมวพี่เลี้ยงลูกแมวฮะ
1: น้องอีแมวกับอีเหมียวแล้วก็อีน้องแคทของเขาเนี่ย
0: ใช
1: ่น้องแม่เมียก็อีแมวกิ๊กก็อีน้องเหมียวแล้วก็เด็กใหม่ก็ชื่อนางแคทเนี่ยเด็กมอปลายนี่ชื่อนางแคทหนึ่งสามสี่คนนะต้องไปขอถุงยางเยอะจังเลยที่อนามัยนั่น
0: เยอะแล้วนะ
1: โอเค
0: ขอบคุณมากพี่ใครสักคน
1: ขอเพลงให้ตั้มกับซาร่านะ
0: ได้เลยจ้ะโอเคขอบคุณ
1: น้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับพี่เสกนะเป็นเรื่องเนาะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สุนทรครับพี่สุนทรไปได้อันนี้มาจากไหนไปได้อะไรนะไปได้อะไรนะกระรอกมาจากไหน
2: อ๋อพอดีผมโกหกแฟนกับโกหกแม่ยายว่าไปขับรถไปชลบุรีแล้วมันตกมันต มาข้างทางแต่จริงๆไปซื้อมา
0: เอาเหรอตัวเท่าไหร่อ่ะตัวเท่าไหร
2: ่เกือบ 2,000 นะ
0: โอ้โห
2: ใช่มันเป็นสีดำไงมันเป็นสีที่หายาก
0: แล้วเราเต็ม
2: มันเป็นกระรอกของชลบุรี
0: อ๋อแล้วเราเต็มจะเลี้ยงเป็นทางการนี่แหละครับยังไงหรือเป็นทาง
2: ใช่ผมเลี้ยงมาอยู่แล้วฮะแล้วทีนี้คือเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ครับผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ย
0: อ๋อมีตอนนี้มีกี่ตัวมีอะไรบ้างพี่ตอนนี
2: ้ผมมีชูก้าสองตัวที่เคยส่งให้พี่วินดู
0: อ่
2: ะแล้วก็กําเนี่ยตัวน้อยไอ้กระรอกดำชนเขาเรียกดำชนเนี่ยไอ้ตัวที่ผมส่งให้ดู
0: อ๋อแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารพี
2: ่ก็ตอนนี้มันผมเลี้ยงตั้งแต่ไม่ลืมตานะฮะ
0: โอ้
2: ก็คือเอานมป้อนนมให้มัน
0: จ
2: ะป้อนนมแมวนมอะไรเงี้ย
0: ก็ถือว่าดีลองเลี้ยงดูเนาะ
2: ครับเพราะว่าแบบเราเหงาอะ
0: ความชอบแหละความเหงาเราชอบมันมันควรชอบเลี้ยงปลาเลยไงแล้วแต่ความชอบ
2: ใช่บางทีคิดถึงลำไยก็
0: เขามีช้างอะไรไงเขามีช้างแล้ว
2: ใช่นะเขาเลี้ยงช้างแต่เราเลี้ยงกระรอกอะพ
0: ี่ใช่ใช
2: ่หยอก
0: อ่ะฮะ
2: ครับวันนี้ไม่น่าจะขอเพลงพี่ขอใครมีส่วนร่วมเมื่อกี้ขอฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับ
0: อ๋อได้เลย
2: พี่คนที
0: ่ตั้มพี่ตั้มซาร่า
2: ใช่ครับพี่ตั้มกับ
0: ชายเลย
2: พี่ซาร่านะ
0: ใช่ใช่
2: แล้วฉลองไทยชนะกัมพูชาด้วยพี่กดไป4ไม่ถึง7พี
0: ่ก็ได้ดีก็ได้ถือว่าดีแล้วเสียตั้งเสีย
2: โดนใบแดงไงน้องมันโดนใบแดงน้องกัมพูชาโดนใบแดงไง
0: ก็เหลือ4
2: น่าจะเจอออสเตรเลียถ้าเรากดออสเตรเลียได้ก็น่าจะยิ่งใหญ่หน่อย
0: จะได้ไหมล่ะออสเตรเลียยากแบบ
2: นี้จะได้นะพี่ถ้าบอลเด็กอ่ะใช่ใช่พี
0: ่
2: แต่คืนนี้เม็กซิโกพี่ตะวัน
0: เม็กซิโกนะเราติดตามนะฮะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับพี่วีน
0: ขอบคุณมากครับพี่
2: ครับ
0: สวัสดี
2: ดูแลสุขภาพนะครับพี่วีน
0: ยินดีครับขอบคุณเหมือนกันครับ
2: ฝนตกบ่อยๆพี
0: ่ใช่ขอบคุณมากครับพี่สุนทรครับ
2: ครับครับ
0: ด้วยฉันรักพี่สุนทรอยู่กันหลายคนกำลังนั่งดื่มกันอยู่นะฮะนี่วันนี้เมามอยกันหลายข้อความทีเดียววันนี้4-0นะฮะ4-0เองก็ถือว่าได้อยู่นะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับแข่งกับเขมรวันนี้นะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเนาะพี่โอเนาะพี่สนบอกว่าดีเจครับมากินดีกว่าน่ากินจังเลยมาแล้วครับวันนี้ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่กระเทียมดองน่ากินมากเลยทักทายพี่ดวงด้วยกันละกันวันนี้ส่งนักร้องซ่อนแอบด้วยพี่ดวงหายหน้าหายตาจากวงการไปนานมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวรอกลางคืนนะพี่นะเดี๋ยวประมาณสักใกล้ๆเที่ยงคืนนะค่อยฟังนักร้องซ่อนแอบนะนี่เราจะฟังเพลงที่คุณฟังขอมากันก่อนนะครับเนาะมาเดี๋ยวเราไล่ไปตามคิวเพลงขอเป็นเพลงไม่มีอะไรจริงของเบบี้บูที่ขอไว้เมื่อสักครู่นะครับทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยนะครับแอบฟังอยู่

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีอะไรจริงๆนะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับนี่ส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่นะครับนะฮะพี่ใหม่ส่งภาพมาวันนี้ไปงานบวชมาบอกว่าคนใส่เสื้อแดงเนี่ยสวยกว่าเสื้อชาวบ้านเลยนะฮะพี่ใหม่วันนี้มาในเสื้อสีแดงนะครับแรงฤทธิ์เลยทีมนี้คุ้นๆนะฮะสีแดงนี่แหละฮะแมนยูลิเวอร์พูลฮะส่งภาพบรรยากาศงานบวชมานะครับก็เขาเรียกว่ากิจกรรมมากมายพี่ใหม่นะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับเดี๋ยวลูกทุ่งมีคุณฟังขอลูกทุ่งมาด้วยนะครับนะซาร่าส่งที่อยู่มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจัดส่งที่อยู่เดี๋ยวจัดส่งของไปให้มีคนจะฝากของไปให้นะครับวันเกิดซาร่านะ

0: ธอคนนั้นนะครับได้รับรู้และเข้าใจนี่ก็เพลงเพราะที่ขอไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันดีกว่าว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงอะไรมาบ้างที่เดจวินตั้งเอาไว้นะครับสรุปแล้ววันนี้นี่ฟุตบอลโลกนี่ชัดเจนแล้วเนาะว่าแจ๊สนะครับแต่คนถามว่าบริษัทแจ๊สนี่คือบริษัทอะไรไม่ใช่พี่แจ๊สสปุกนิกนะฮะคนละอันกันแจ๊สนี่จริงๆแล้วถ้าหลายคนคุณฟังรู้จัก 3BB นั่นแหละเขาเป็นในเครือเดียวกันนะเครือเดียวกัน 3BB หรือว่าช่องโมโนอะไรฮะโมโน29นะฮะโมโนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยทำเพลงด้วยนะพี่พี่โอจำได้ไหมอ้อนลักขณาเนี่ยอย่าให้ความคิดมีเสียงอ่ะเมื่อก่อนเดจวินเคยได้เพลงจากโมโนเขาเคยมาร่วมงานที่คลื่นวิทยุได้พักหนึ่งนะฮะเขาส่งเพลงมาให้ตอนนั้นนะแล้วก็มีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตด้วยตอนนั้นนะฮะมีสายเข้ามาทักทายสายน้ำมาอีสายกันดีกว่ามีสายเข้ามาในช่วงนี้นะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับพี่ออฟครับ
1: ว่าไงออฟทอลสองครับรายงานตัวครับ
0: ออฟทอลสองรายงานตัวครับ
1: ครับหน้าไม้ไหม
0: หน้าไม้อยู่หน้าไม้อยู่พี
1: ่
0: ว่าไงวันนี
1: ้
0: รายงานบรรยากาศไหมมีฝนฟ้าหรือว่ามีการปรับปรุงถนนหนทางไหมวันนี
1: ้ก็ทางสะดวกนะฮะแต่ว่าไอ้รบกวนประชาสัมพันธ์เนาะไอ้ช่วงขยายเวลาที่ทำทางต่างระดับนะมันจะมีฝุ่นเขอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนเนาะ
0: ครับ
1: มันมีฝุ่นโคลนฝุ่นเนี้ยก็เพิ่มความแล้วมันระหว่างนั้นก็เวลาฝนตกมันต้องการระบายอะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องระวังถนนลื่นด้วยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้พูดถึงในทุกที่เนาะใช่ไหมครับรวมๆกัน
1: ทุกโครงการที่ทำเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มันมีแยกสันกลางแยกเชียงเซิงเนาะแล้วก็แยกเสมืองด้วยเนาะ
0: อ๋อโอเคนี่คือที่เชียงใหม่นะรวมถึง
1: ใช่ใช่ใช่ความเชียงใหม่ใช่ใช
0: ่ถึงที่อื่นๆด้วยทั่วประเทศไทยด้วยที่มีการก่อสร้างต้องระมัดระวัง
1: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีเอฟซีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่หลายจังหวัดที่ฟังอยู
1: ่เพราะว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นโคลนเรื่องเปื่อยอย่างเงี้ยเนาะมันก็ใช่ใช่บางคนก็เข้าใจบางคนก็เนาะมันจะมีแบบโคลนลื่นๆอย่างเงี้ย
0: วันนี้ก็มีคนฟังรายการนะพี่เขาขับรถยนต์แล้วก็เหมือนกับไปลงข้างทางฮะมันลื่นนะฮะพี่คนหนึ่งเขาส่งน้ำเป็นน้ำแต่ว่าไม่ได้บอกเส้นไหนนะไม่แน่ใจลืมถามแกคือไม่รู้ขับไปท่าไหนเหมือนกันลงข้างทางไปเลยแต่โชคดีปลอดภัยละนะฮะฮะนะครับวันนี้ขอเพลง
1: เพราะว่า
0: อะไรอ่ะพูดมาให้จบ
1: เพราะว่าฝนฟ้าอากาศก็เหมือนอารมณ์อ่ะก็เหมือนบทเพลงอ่ะเนาะมันเหมือนใช
0: ่ครับนะฮะวันนี้ขอเพลงอะไรเพลงอะไร
1: เพลงอะไรดีฮะช่วงเนี้ย
0: เพลงอะไรดีฮะนึกมาบอกมาสิ
1: เอาบุกี้แรงก่อนได้ไหมวาดไว้
0: ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่หลับกี่โมง
1: เพิ่มอีกเพลงได้ไหมฮะ
0: เรื่อยเอาเพลงเดียวก่อนได้ไหมหรือต้องรู้เรื่องดึกๆก่อนหลับกี่โมง
1: อ๋อได้ครับได้ครับ
0: จะหลับกี่โมงอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อได้คร
0: ับ เรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: พี่ออฟนะฮะทางหลวงนะสองทำงานทางหลวงนะฮะบอกว่าฝากเตือนด้วยนะครับวันนี้มีพี่มานพนะครับแฟนรายการช่วงกลางวันนะครับแกขับรถแล้วก็เมื่อกี้แกคือส่งคลิปมาคือกำลังถ่ายด้วยมือถืออยู่ดีก็ภาพตัดวุบดำเลยแล้วก็พี่มานพเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็บอกว่าตะกี้รถตกข้างทางดีเจวินโอ้โชคดีไม่เป็นอะไรนะฮะแกกำลังใช้มือถือถ่ายอยู่แล้วมันน่าจะอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะลงข้างทางไปเลยนะฮะกองต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าตกมันจะทำให้วุ่นวายมากๆเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของบอดี้ของพิเศษของโปเตโต้นะฮะเพลงที่ขอไว้เมื่อกี้นะฮะเพลงที่มีชื่อว่าหวังดีเสมอนะครับอ่ะส่งมานะฮะทักทายพี่เอ๋ยได้กันละกันแอบฟังอยู่

สุนทรบอกว่าขอส่งนักร้องซ่อนแอบได้ไหมฮะไปร้องก่อนไปร้องให้ได้ก่อนแล้วก็ส่งมาวันหลังก่อนให้ดีเจฟังก่อนพี่สนว่าเบาได้เบานะฮะค่อยๆขับขี่แล้วกันช่วงนี้ฝนตกนะครับ

คือเพลงที่ขอไปด้วยนะครับหวังดีเสมอนะครับถึงไม่ได้รักตัวฉันขอแค่ให้เธอไว้ใจผู้ชายคนนี้หวังดีกับเธอเสมอฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับอ่ะมาบีกรูส่งเสียงร้องมาละวันนี้นักร้องมา3คนแล้วครบแล้วนะฮะนะครับน้องหงร้อนมาแล้วนะจ๊ะแหมนึกว่าไม่มาคืนนี้นะฮะร้องร้อนส่ง SMS มารู้ไหมวันนี้น้องหงร้อนส่ง SMS ว่าอย่างไรนางบอกว่าสวัสดีค่ะพี่บินได้ยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่ใหม่หน้าไมค์ใช่ไหมฮะนะฝากบอกพี่ใหม่หน่อยสิคะคืนนี้เม็กซิโก5พาวนะฮะเม็กซิโก5พาวเหรอแหมเรานี่ก็มีคนถามนะฮะพี่โอฝากถามน้องของร้อนบอกว่าน้องของร้อนเล่นเว็บไหนล่ะครับอุ๊ยเล่นเว็บไหนล่ะฮะแทงเว็บไหนครับหรือว่าเป็นแอดมินหรือเปล่าเนี่ยน้องของร้อนวันนี้เขาจับแอดมินไปหลายคนนะที่ปล่อยที่ไออะไรสาแก้วนะระวังนะฮะเป็นแอดมินหรือเปล่าเราอะฮะช่วงนี้ฟุตบอลโลกกำลังมาและกำลังระบาดแค่เริ่มต้นหนูนี่โดนจับไปหลายเว็บแล้วเหมือนกันนะฮะนะครับอ่ะ5พาวใช่ไหมพี่ใหม่ครับน้องของน้องบอกว่าคืนนี้เม็กซิโก5พาวนะครับขอเพลงรักแท้ของนุ่นนิวด้วยนะฮะปอลอเลี้ยวหูยิ่งใหญ่กว่าทุกทีมค่ะนี่เอสเบสส่งมาจากน้องหงร่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงรักแท้นะฮะนะครับพี่ใหม่ก็เลยมาฝากบอกว่าฝากบอกน้องหงร่อนด้วยนะครับว่าถึงลิเวอร์พูลจะยิ่งใหญ่ถึงลิเวอร์พูลจะยิ่งใหญ่นะครับลิเวอร์พูลมีทริปเปิลแชมป์หรือเปล่าเนี่ยเสื้อแดงตัวเนี้ยที่ใส่อยู่เนี่ยทริปเปิลแชมป์เลยนะจะบอกให้ฟังเมื่อกี้พี่ใหม่ก็ใส่เสื้อสีแดงมานะฮะใส่ไปไหนก็สูงส่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่น่าอับอายอุ๊ยแรงมากพี่ใหม่แรงมากเลยนะฮะแหมพี่ใหม่เขาใส่เสื้อสีแดงแต่เป็นอีกทีมนึงนะฮะไม่ใช่ทีมน้องหงนะฮะเป็นทีมตรงกันข้ามอะฮะส่งใส่มาพี่ใหม่วันนี้เขาส่งภาพมาหลังไม้นะฮะเขาส่งมาให้ดูใส่แว่นดำด้วยนะใส่หมวกด้วยนะแหมจัดเต็มทีเดียวนะฮะพี่ใหม่น้องหงร้อนเขาบอกเขามีทริปเปิลแชมป์ด้วยนะฮะทริปเปิลแชมป์นะฮะใส่ไปไหนก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสรุปแล้วปีนี้นะครับฟุตบอลโลกนี่เขาบอกว่าถ้าจะดูต้องจ่าย 6,000 นะฮะฟังฮะป้าเนี่ยสุดแล้วปีนี้สุดแล้วเมื่อกี้หลังจากที่แจ๊สนะครับมีการประมูลชนะไปแล้วเรียบร้อยสำหรับฟุตบอลโลกนะฮะไม่ได้ดูฟรีนะฮะปีนี้รวมแวตแล้วเขาบอกว่า 6,400 กว่าบาททีเดียวรวมแวตแล้วนะครับนะครับแล้วก็เขาได้ฟุตบอลโลกปีนี้ปี2026ด้วยแล้วก็ปี2030ด้วยแล้วก็ยังมีพวกอะไรอย่างเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนึงนะข้อมูลที่เขาโหลดส่งมานะฮะก็จะมีพวกลีกอื่นๆอีกนะครับที่ FIFA เนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวเขาดูแป๊บนึงนะฮะอะไรนะเดี๋ยวเขาดูแป๊บนึงนะที่ FIFA เขาได้ลิขสิทธิ์มานะฮะนี่เขาบอกมานะฮะมีอะไรบ้างนะฮะก็ FIFA World Cup 2026นะครับ104แมตช์นะครับนะฮะ U17 World Cup นะครับ U17 ผู้หญิง Women World Cup นะฮะ U20 Women World Cup ผู้หญิงนะ Women แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเยอะแยะเลยอ่ะนะฮะที่เขาได้มานะฮะฟุตซอลก็ได้นะฟุตซอล2028นะครับส่วนมากจะเป็นฟุตบอล U17 Women แล้วก็ U20 นะฮะหลายตัวเหมือนกันที่ทางดัมฟีฟ่าเขาได้มาเขาให้มานะฮะนี่คือจะถ่ายทอดสดทั้งหมดเลยที่จะได้รับลิขสิทธิ์นะครับในส่วนของแจ๊สนะครับในส่วนของโมโนนะครับแต่ว่าเขาใช้ดูฟรีทางทีฟรีทีวีช่องโมโนช่อง29เนี่ยแค่นิดเดียวส่วนที่เหลือต้องสมัครแอปนะครับ 6,000 กว่าบาทไม่รู้ว่าช่องทางธรรมชาติจะมีไหมหรืออย่างไรแต่สำหรับน้องของร่อนแล้วซึ่งเป็นแอดมินอยู่แล้วนั่นจะไม่มีปัญหาน่าจะหาดูตามช่องธรรมชาติได้ทันทีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแหมลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับขอใครสักคนจากลิวพุทธนะครับที่ขอไว้อาวาดไว้จากโบกี้ไลออนเลยกันละกันต่อกันเลยนะฮะข้ารักเองจากไฮเปอร์ครับแล้วขอขั้นกลางด้วยลูกทุ่ง2เพลงมีลำเพลินวงศกรเนาะบอได้จับฉลากเป็นแฟนแล้วก็ข้าวก้นบาท ที่พี่ใหม่ขอมานะครับแล้วก็จะให้ฟังรักแท้ของนุ่นนิวแล้วกันเนาะที่น้องหงร้อนขอมานะครับรักแท้ของนุ่นนิวต่อของพี่ใหม่เลยเจ็บลึกของไอเฟลนะครับอย่างน้อยเบบี้คอนบอกว่าเมื่อกี้มีคนขอเจ็บลึกไอเฟลมาถูกใจมากๆเลยก็เลยขอเพลงอย่างน้อยฝากไปเลยแล้วก็ของมาร์คคง2เพลงในค่ำคืนนี้ที่ฝากไว้นะครับนะพี่บอกว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าด้วยลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยวอลเลย์บอลด้วยมวยด้วยได้ครบเลยเปิด2ยูเซอร์ได้นะครับเปิด2จอได้หุ้นกับเพื่อนเอาอ๋อนะฮะก็
็ได้อยู่นะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าราคา 6,000 ทหาร2มันก็คุ้มอยู่นะนั่นก็คุ้มอยู่นะครับทหาร2นะครับแต่ว่าดูได้2อุปกรณ์นะฮะ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าใครสักคนนะครับงานจากลิวพุทธนะครับนะส่งมานะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับวาดไว้ครับเจอโบกี้ไลออนข้ารักเองจากไฮเปอร์บทได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินข้าวก้นบาทจากลำเพลินครับรักแท้จากนูนิวเจ็บลึกจากไอเฟลอย่างน้อยจากเบบี้คอนนะครับให้มันจบในปีนี้จาโปคิดถึงไม่ไหวจากบอลปริวัตินะครับนี่คือเพลงที่เตรียมเอาไว้ในคืนนี้นะตอนนี้คิวเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ10เพลงน่าจะโอเคพอดีนะครับนี่ไงนะครับพี่โอส่งภาพนี้มาให้ดูนะครับในแอปพลิเคชันของโมโนนะครับที่พี่โอเขาก็สมัครเหมือนกันนะครับก็มีการสมัครพี่โอก็สมัครกันใช่ไหมนี่โอพี่โอกดโดนป่าใส่ป่ะพี่โอทำไมรัวส่งมาขนาดนี้นะฮะนี่ครับพี่ตั้มบอกว่าดีเจวินครับวันนี้ฝากนักร้องซ่อนแอบด้วย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวาดไว้ครับเพลงจากโบกี้ไลออนด้วยที่ขอมานะครับเนาะวาดไว้ด้วยกันเนาะเคยวาดไว้เคยหมายหวังอะไรเอาไว้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังไงหมายปองนะครับพี่โอบอกว่าดีใจครับพี่โอก็สมัครมาแล้วล่ะนะครับจริงๆแล้วตั้งใจจะดูพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวบอลโลกได้ไม่เท่าไหร่นะฮะใครสมัครฤดูกาลนี้ไว้ก็ได้ดูฟุตบอลโลกพรีเมียร์ลีกไปเลยของพี่โอสมัครไปแล้วนะครับ 4,000 กว่าบาทตอนที่ยังประมูลไม่ได้ตอนนั้นตามสภาพนะก็ถ้าสมัครแล้วก็ดูกันไปก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะฮะแต่ก็มีต้องมีอินเทอร์เน็ตดีๆด้วยนะถ้ามีอินเทอร์เน็ตดีๆไม่ได้ก็ต้องเลือกซิมจาก True ด้วยนะฮะ นี่นะงานนี้นะก็ผลพลอยได้เหมือนกันเนาะซิมจาก True AS ตรงนี้เนาะก็เป็นผลพลอยได้เหมือนกันว่าคนก็ต้องสมัครโปรโมชั่นแพ็คเกจต่างๆนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยหลายคนที่บ่นว่าดูฟุตบอลโลกแล้วมันดูฟุตบอลแล้วมันสะดุดนะฮะที่สมัครเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเน็ตของเราด้วยที่อาจจะเป็นแพ็คเกจโปรโมชั่นที่มันอ่อนไปไม่ได้เป็นแม็กซ์สปีดหรือว่าความเร็วสูงสุดนะฮะถ้าจะเป็นไปได้ก็ถ้าจะดูบอลก็แนะนำเอาแพ็คเกจความเร็วสูงไปเลยมันจะได้ลื่นไหลแล้วก็เขาเรียกว่าไงดีเน็ตไม่หมดฮะไม่ใช่กำลังดูอยู่จะสักพักเอาเน็ตหมดอะไรเงี้ยนะฮะจบเลยนะฮะเอาแพ็กเกจสูงสุดไปเลยลงทุนหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ใช้อื่นๆด้วยนะครับนะฮะว่าเวลาคนดูเยอะๆหรือว่าใช้ data เยอะเนี่ยมันดึงสัญญาณว่าจะวุ่นวายกันนะฮะนะครับเลือกซิมดีๆเลือกซิมจาก True ด้วยกันละกันนะครับพี่โอสมัครแล้วเมื่อกี้เพื่อนดีเจก็ทักมาเหมือนกันบอกว่า 6,000 กว่าบาทรวมแวดนี่ก็เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ขอคิดแป๊บนึงว่าจะสมัครดีไหมเลยนะฮะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตเลยตอนนี้อินเทอร์เน็ตไวกว่าเคเบิลทีวีอีกนะฮะก็คือมันอยู่ที่เน็ตนั่นแหละนะฮะอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะฮะจะช้าจะไวก็อยู่ที่นี่แหละนะครับแต่ถ้าว่าเน็ตเราช้ามันก็จะดีเลย์ไปเรื่อยเพราะมันจะดึงสัญญาณมันจะดีเลย์ไปแล้วภาพมันจะแตกหลายคนจะบอกเอ้ยทำไมภาพไม่ชัดเลยไม่มีความเป็น HD เลยนะฮะก็คือเน็ตเรามันช้าฮะมันก็เลยปรับความละเอียดให้มันต่ำลงเหมือนรู YouTube อะฮะถ้าเน็ตมันช้ามันก็แตกภาพแตกๆใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละนะฮะดูการนี้ฟุตดูบอลพรีเมียร์ลีกกับแอป Live Score เด้งพร้อมกันเลยทีเดียวปกติพวก Live Score มันจะขึ้นก่อนนะฮะอ๋อแล้วแต่แล้วกับความชอบแต่ละคนนะจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับเนาะดูช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติที่ไม่แน่ใจนะว่าจะโดนบล็อกหรือเปล่าเพราะว่าลิขสิทธิ์รอบนี้แรงมากๆเลยนะฮะทาง FIFA เขาจัดเต็มเลยนะถ้าสมมติคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพวกเว็บพนันออนไลน์ต่างๆนี่ก็จะทำเว็บธรรมชาติเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะโดนจับก็ได้นะวันนี้โดนจับไปหลายรายแล้วเหมือนกันนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าข้ารักเองครับเพลงจากไฮเปอร์ที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีลูกทุ่งให้ฟัง2เพลงช่วงเพลงทรทุ่งนะพี่ใหม่มารอแล้วนะครับพี่ใหม่ว่าดีเจครับวินครับผมชอบดูบอลเหมือนกันแต่ว่าชอบไปดูที่ร้านเหล้านะฮะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกมันจะดึกไม่ใช่หรอมันใกล้สว่างนี่มันดึกใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นช่วงหัวค่ำนี่ใช่ไหมเออนะฮะแต่ก็จะมีบอลอื่นเนาะนะฮะผมชอบดูบอลนั่งในร้านเหล้าแล้วครับแล้วก็มีน้องๆสาวๆมารินเบียร์ให้อะไรประมาณนี้แหมอ่ะก็ได้เพราะว่าพี่ใหม่เขาเป็นหนุ่มโสดไงไม่มีแฟนไม่มีเมียก็ได้หมดไม่มีปัญหานะฮะแหมนะครับลินไปลินมานะพี่บอกว่าช่องทางธรรมชาติเนี่ยก็ดูง่ายเดี๋ยวให้น้องหงส์ร้อนสมัครให้เพราะเป็นแอดมินอยู่นะฮะแหมช่องทางธรรมชาตินะฮะคุณฟังครับในช่วงนี้ล่าสุดนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าอันนี้นะเขาบอกว่าล่าสุดนี้คลังมีมติไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อที่จะตัดสิทธิ์บัตรคนจนแล้วนะครับก็คือก่อนหน้ามันมีข่าวออกมาว่าใครที่พ่อแม่เนี่ยที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนล่าสุดเขาเปลี่ยนเกณฑ์แล้วนะครับนะฮะก็โดนด่าเยอะนะสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนเกณฑ์ตัวนี้แล้วนะครับนะส่วนในส่วนของหวยคดีหวยนะฮะลุงเดชนะครับรับแล้วนะครับเพราะว่าความโลภขโมยหวยรางวัลที่1ของป้าขยันนะครับเล่านาทีออกอุบายกลลวงฉกลอตเตอรี่นะครับคิดว่าเป็นคนบุคลิกเรียบง่ายคงจะลืมมั้งไม่กล้ามาทวงหรอกพอเป็นข่าวก็เลยกลัวก็รีบเอาไปเผาทิ้งนะฮะสุดแล้วก็คือโดนคดีนั่นแหละนะครับเป็นคนเอาลอตเตอรี่ไปเองนะครับแล้วเอาไปเผานะฮะเจ้าที่ได้คุมตัวลุงเดชขึ้นชี้จุดที่เกิดเหตุนะครับที่เอาไปเผาแล้วเรียบร้อยนะครับในขณะที่เจ้าที่ก็ยังคงสอบสวนพยานเพิ่มเติมอยู่แล้วก็จะมีการสรุปสำนวนคดีกันต่อไปนะคดีหวยอลเวงอันนี้จบง่ายหน่อยนะไม่เหมือนคดีหวยครูปีชาอันนั้นไม่จบไม่สิ้นสักทีนะเออนะก็ว่ากันไปกันละกันนะครับนะอยากถูกหวยจังเลยพี่บอกว่าเรื่องราวของบอลเนี่ยมันมีช่วง8โมงเช้าก็มีนะโอ้โหเวลาไม่โอเคเลยเวลาไม่เวิร์กนะฮะก็เลยไม่โอเคนะฮะใครนะเมื่อกี้ที่ดูช่องทางธรรมชาติแสดงว่าเราไปทางเดียวกันพี่ใหม่บอกเอาไว้พี่โอไงอ๋อคืนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนี้จะเป็นจะประกาศผลผู้โชคดีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพี่เลิฟได้โพสต์ใน Facebook กลุ่มว่าให้วาดภาพดีเจวินนะครับแล้วก็โพสต์ใต้โพสต์รูปนะครับใต้โพสต์ของพี่เลิฟนะครับให้ดีเจเลือก1คนให้ดีเจวินเลือกใครดีดีเจวินจะเลือกให้ดีจะประกาศให้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับมีคนเข้าแข่งขัน5คนเดี๋ยวจะประกาศเดี๋ยวให้พี่เลิฟไปพิมพ์บอกนะเดี๋ยวจะประกาศในรายการสักครู่นึงนะครับ

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของลำเพลินวงศ์สกรนะครับขอลูกสองลูกทุ่งได้ไหมสองลูกทุ่งนะครับมีข้าวก้นบาทนะข้าวก้นบาทนะครับนะตอนนี้ในหน้าจอ YouTube เนี่ยเป็นภาพที่มีคนส่งเข้าร่วมกิจกรรมเขาเอาปากกาดินสอสเก็ตภาพเป็นรูปดิจิวินนะฮะให้ใครดีวันนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน5คนนะฮะเดี๋ยวเลือกก่อนใครจะเป็นผู้โชคดี

ละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าข้าวก้นบาทครับ2เพลงจากลำเพลินลอพอลำเพลินลำเพลินวงศกรนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้อีสานนะครับก็2เพลงท้อเนาะนะครับเดี๋ยวมีของน้องหงร่อนเมื่อกี้รักแท้จากนูนิวที่ขอมานะครับเจ็บลึกจากไอเฟลนะครับอย่างน้อยจากเบบี้คอนด้วยนะครับจะให้ประกาศเลยมั้ยนะผู้โชคดีในคืนนี้นะฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพี่เลิฟได้โพสต์ใน Facebook กลุ่มอย่าลืมนะใครที่ฟังวิทยุอยู่ฟังในออนไลน์อยู่นะฮะอย่าลืมเข้าไปใน Facebook กลุ่มด้วยพี่เลิฟก็จะมีของมาแจกเรื่อยๆและสำหรับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมด้วยนะฮะวันนี้แจกเสื้อเสื้อ1ตัวนะครับเดี๋ยวก็ดีจะขึ้นภาพเสื้อให้สวยๆนะฮะนี่โปรตุเกสเนาะเป็นเสื้อโปรตุเกสนะครับเสื้อโลโก้โปรตุเกสนะครับพี่เลิฟเขามีเสื้อบอลโลกเยอะมากนะครับหลายชาติมากเลยเดี๋ยวจะแจกเรื่อยๆถ้าใครเข้าไปใน Facebook กลุ่มของ BP Radio เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆอาจจะมีหวยออกก็ได้พี่เลิฟเนาะอาจจะแจกตอนหวยออกก็ได้16นี้อาจจะแจกอีก1ตัวใครทายหวยถูกว่างวดนี้เลขออกอะไรอะไรประมาณนี้เลข2ตัวอะไรนี่นะฮะก็จะมีแจกให้นะอย่าลืมเข้าไปใน Facebook พี่เลิฟเขาจะเป็นแอดมินอยู่ดูแลอยู่นะ Facebook กลุ่ม BP Radio คุณได้ฟังได้ฟังในวิวด้วยคือในวิวนี่ฟังกันเยอะมากเลยในแอปนะฮะแต่ว่าไม่เข้าไปกันนะครับเพราะในแอปนี่ส่วนมากส่วนในวิทยุส่วนมากนี่จะชอบฟังอย่างเดียวนะจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมแต่สมาคมคนอยู่ YouTube จะชอบมีส่วนร่วมกันนะเวลามีอะไรจะไปเข้าร่วมตลอดเวลาคนฟังในแอปถ้าว่างๆก็เข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับมีของมาแจกหรือจะให้ดีเจยุนมาประกาศในวิทยุเอามันต้องมาประกาศในวิทยุพี่เลิฟมันต้องมาพูดในรายการช่วงบ่ายว่าคนฟังเยอะนะฮะเอามาแจกในรายการเลยอะไรเงี้ยนะถ้าไปโพสใน Facebook ส่วนมากคนไม่ค่อยเข้ากันเพราะว่าคนในวิทยุเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะไม่ค่อยไบโพล่าเหมือนพวกใน YouTube อ่ะเพราะบนใน YouTube มันเป็นพวกไบโพล่ากันมันชอบมีปฏิสัมพันธ์มันชอบยุกยิกอะฮะมันจะไม่ค่อยอยู่ดิ้งสักเท่าไหร่ต้องเอามาแจกในรายการนะฮะ เดี๋ยวให้ดิจิเป็นเลือกเลยไหมนะวันนี้พี่เลิฟให้สมาชิกนะครับวาดภาพด้วยลายมือด้วยลายเส้นของตัวเองวาดเป็นรูปดีเจวินนะฮะใส่หมวกนะครับโดยลายเส้นโอ้วาดสวยกันหลายคนเนาะวาดสวยกันหลายคนทีเดียวนะถือว่าใช้ได้เลยเดียวดีเจวินยังวาดไม่ได้เลยยายอ้อนนี่ชอบมากเลยนะวาดอย่างกับผีเปรตนะฮะวาดอย่างกับผีกระหังนะมีแต่หัวอย่างเดียวนะฮะยายอ้อนนี่วาดแต่หัวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี่เป็นยาวๆตอนแรกนึกว่ากระสือนะฮะแต่ก็ดียังครีเอทดีนะฮะพิมพ์พ่อหมูออนร็อกนี่สวยดีนะมีรูปหมูกระทะด้วยเป็นรูปดีเจวินนะครับใส่หมวกมีหนวดด้วยดีเจวินหมูกระทะนะฮะมีหมูกระทะด้วยนะครับมาครบสูตรเลยแล้วก็มีโปเต้หัวล้านนี่วาดรูปดีเจวินมานะครับแล้วก็ภาพนี้ข้างบนนี่ไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมจริงหรือเปล่าหรือว่าหนวดปลาหมึกนะฮะดีเจวินไม่ใช่นิโกรนะฮะผมได้ถึงได้หยิกขนาดนี้นะโปเต้ แต่ก็ดีครีเอทดีเหมือนกันนะโปเต้นะฮะหัวยังกับปลาหมึกนะส่วนพี่อ่องนี่ก็สวยนะพี่อ่องนี่ก็สวยดีวาดสวยเด้พี่อ่องเนี่ยนะฮะนี่ใส่หมวก BP Radio นะครับวาดมาสักเข้มทีเดียวนะฮะมากันแบบภาพเดียวๆเลยยืนชูยกนิ้วโป้งอยู่นะสำหรับพี่อ่องนะนี่ก็สวยดี BP Radio นะฮะแล้วก็ลุงแป๊ะนี่มาแปลกดีลุงแป๊ะวาดรูปดีเจวินตลกมากเลยนะฮะวาดภาพเหมือนคนมือสั่นนะฮะเหมือนคนมือสั่นแต่ก็ดีนะวาดด้วยลายเส้นจริงๆของแท้นะฮะดีเจวินนะฮะโดยลุงแป๊ะนะครับก็สวยลุงแป๊ะนี่เป็นแฟนรายการกลางวันที่ฟังทางวิทยุอยู่นะฮะติดตามประจำอยู่ก็สวยดีนะฮะเก๋ๆดีนะฮะเจ๋งๆดีนะฮะให้ดีเจวินเลือกเลยไหมว่าจากทุกใครจริงๆตั้งใจวาดทุกรูปนะชอบทุกรูปเลยนะฮะชอบทุกรูปเลยนะดูครีเอทดูสนุกดีนะฮะดีจะขอเลือกของคนที่องค์ประกอบครบแล้วกันเนาะนะฮะเขาครีเอทดีนะฮะให้นี่ละกันแฟนรายการประจำของเรานะครับปรบมือให้กับพ่อหมูออนล็อกแล้วกันครับให้รางวัลพ่อหมูแล้วกันเพราะว่าวาดมาเต็มสูตรแล้วก็มีหมูกระทะด้วยแสดงว่ารู้ใจนะมีรูปหมูกระทะด้วยนะฮะพี่โออยากเห็นไหมส่งให้ดูนะฮะให้พ่อหมูให้พ่อหมูออนล็อกแล้วกันเนาะเอาปรบมือกับพ่อหมูด้วยนะครับเป็นผู้โชคดีในค่ำคืนนี้นะครับอ่านไล่ดูเองนะมันขึ้นในภาพหน้าจอมันจะวนไปเรื่อยๆนะฮะเป็นภาพของพ่อหมูนะฮะให้ละกันเพราะองค์ประกอบพวกนี้จริงๆชอบพี่อ่องนะแต่พี่อ่องมาภาพเดี่ยวไปหน่อยไม่ได้ใส่หมูกระทะมาภาพเล็กไปหน่อยแต่ก็โอเคของพ่อหมูนี่มาจัดเต็มดีนะคะเอาละพี่โอลองดูของลุงแป๊ะสิตลกมากเลยแอลละครับนะฮะอันนี้คือผู้โชคดีที่จะได้รับเสื้อทีมบอลของโปรตุเกสนะครับเดี๋ยวว่างๆต้องเอาไปแจกในวิทยุช่วงบ่ายด้วยเนาะช่วงจัดรายการช่วงบ่ายด้วยเพราะคนจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะฮะถ้าเป็นในส่วนของใน Facebook อาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยนะฮะพี่อุดดี้ค่ารักเองเปิดไปแล้วใครไหนมาเมื่อกี้ทำไมไม่ฟังเปิดไปแล้วค่ารักเองเมื่อกี้เปิดไปแล้วนะจ๊ะอุดดี้พลังกุล
พี่บอกว่าดีเจครับแจ็คสเปโร่หรือเปล่าครับเหมือนปลาหมึกมากๆเลยนะหัวนะฮะ

ันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดน้องของรอดบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้รักแท้นะจ๊ะปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่นี่นะเสมอน้องของรอดพี่ใหม่เขาบอกว่าไม่ได้ยินของน้องรอดออกหน้าไมค์หลายวันแล้วอะเราออกหน้าไมค์ล่าสุดวันไหนนะลืมไปแล้ววันไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ใหม่ไม่มาเปล่าไม่มาจังหวะที่น้องของรอดเข้ามาช่วงนี้อาจจะไม่มีการแข่งขันกีฬาไงพี่ใหม่ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลทีมน้องของรอดก็เลยเงียบๆหายไปแต่ก็ฟังตลอดนะแอบฟังอยู่นะครับในแอปในวิทยุใน YouTube อยู่บ้างนะครับนะอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันเดี๋ยวค้างเพลงอยู่เนาะนะฮะในค่ำคืนนี้นะครับช่วงนี้บอลลีกบอลใหญ่อาจจะเงียบหายไปนะครับก็อาจจะวุ่นวายหน่อยนะ

เติมเพลงเข้ามาช่วงนี้กันละกันนะครับยังค้างเพลงอยู่นะฮะเมื่อกี้พี่โอ้พี่โอ้เมื่อกี้พี่ใหม่เขาส่งรูปมาด้วยในใส่เสื้อสีแดงมานะฮะยังไม่ได้ขึ้นให้หน้าจอเลยอยู่ไกลนู้นนะอยู่กันหลายคนทีเดียวนะวันนี้ไปงานบวชของเพื่อนมานะครับก็ถือว่าเป็นงานบวชวันนี้ก็เลยไปชิลมานะฮะเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะเอาละครับช่วงนี้ค้างเพลงขอเปิดเพลงต่อนะครับเดี๋ยวเพลงจะรอนานมีเจ็บลึกของไอเฟลใช่ไหมครับมาเลยเจ็บลึกของไอเฟลด้วยนี่ครับนะเจ็บลึกเจ็บใจนะผีแดงผีแดงพี่ใหม่ใส่เสื้อผีแดงนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับเจ็บลึกของไอเฟลเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะครับนะครับขอมาพี่เอิงเอ๋ยบอกว่าชอบมากเลยใครขอเพลงนี้น่าถูกใจจังเลยมีคุณผู้ฟังจากบ้านขอมาจากในแอปทางวิทยุขอมานะครับนะฮะพี่ใหม่ที่ส่งภาพมาบนหน้าจอนี่คืองานบวชน้องนะครับพี่ใหม่บอกว่าดีใจครับที่ส่งมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้คือนักบอลนะพี่โอ้นะที่บนหน้าจอคนที่เป็นหน้าคือคนที่ยืนใส่เสื้อขาวที่มีเหมือนผ้าพกหัวผ้าคลุมหัวสีแดงๆนะเป็นงานบวชของน้องนะครับนาคเนี่ยเป็นนักบอลนะนักบอลทีมชาติไทยสโมสรพีทีประจวบนะครับมิตซูพันธมิตรประพันธ์นะคุณไหมฮะยูสองสามนะฮะนะนี่พี่ใหม่ก็เลยไปงานบวชมาพี่ใหม่คือเนี่ยนะฮะที่ใส่เสื้อสีแดงนะใส่แว่นดำนะฮะวันนี้ก็ไปงานบวชมาเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะเป็นนักบอลหรออ๋อนะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมมาเป็นนาคนะฮะอาสาทูก็แล้วกันเนาะไปรับบุญกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนักบอลหลายคนก็บวชนะเพราะว่ามันเป็นวิถีของคนไทยอะเนาะนะครับนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันเปิดเพลงให้แล้วเรียบร้อยนะครับพี่ฟินริโดว่าทักทายรอบดึกครับดีเจฝนกันหนำเพิ่งเบาไปเมื่อกี้นี่เองนะครับเย็นสบายเลยครับทำงานรอบดึกนะฮะถ้าทันขอสักเพลงขอเดอะซิสสักเพลงแล้วกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับวันนี้มีคนส่งเสียงร้องมาแล้วนะครับวันนี้มี4เพลงเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะปริญญานะครับ PC Sound Design โปเต้สาระนะเดี๋ยวเราค้างเพลงเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เราฟัง Eiffel ใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้ฟังของ Babycon นะฮะเพลงยุค90เหมือนกันครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่างน้อยยอนออย่างน้อยส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันนะเคลียร์เพลงการเดี๋ยววันนี้มีร้องซ่อนแอบเหมือนเดิมเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะฮะพี่ว่าบอกว่าแฟนผีบางคนนี่สลิงแตกทีเดียวนะฮะโดนเยอะทนไม่ได้สลิงแตกนะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่างน้อยครับจากเบบี้คอนนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนี่ส่งมาพี่ดิบอกว่าใกล้จะออกเวรแล้วครับพี่เจใกล้จะออกเวรแล้วก็เวรกรรมเนาะนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็ละกันนะฮะเด็กข้าวโพดใช่ครับเบบี้คอนพี่มาถึงวงนี้ดีกว่าเดอะลูกสาวเดอะพี่สาววงนี้พี่โอเดอะพี่สาวเดอะน้องสาวภาษาอังกฤษใช้คำเดียวเนาะพี่สาวน้องสาวเนาะเดอะวงน้องสาวพี่สาวนะฮะเดี๋ยวคลิปเพลงให้หมดกันก่อนในช่วงนี้นะครับนะพี่วินเพลงอะไรอะ AI ใกล้ยังเพลงอะไรเพลงลืมไปแล้วอะเมื่อกี้เราขอเพลงอะไรมาฮะเธอไงเองขอเพลงอะไรมาดิจิวินลืมไปแล้วเพลง AI เพลงอะไรฮะ นะส่งมาในช่วงนี้นะฮะถ้าทุ่ม35นาทีนะครับวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะคุยข่าวกันไปเมาส์มอยกันไปนะฮะในช่วงค่ำคืนนี้ทนายตั้มพ้นเรือนจำแล้วสวมกอดภรรยาลั่นมั่นใจชนะทุกคดีโดยเฉพาะเรื่องเงิน71ล้านก็ยังมั่นหน้าไม่เลิกสำหรับทนายตั้มนะฮะเขาบอกว่าคนจะเป็นทนายนี่มันจะมั่นวิเศษหรือเปล่า

มีเพลงที่มีชื่อว่าคำขอร้องนะฮะงานจากเดอะเซสนะครับมาร์คคงอยู่ป่ะมาร์คคงตะกี้มาร์คคงขอมา2เพลงนะครับที่ฝากมาอยู่ไม่เอ่ยเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าอยู่จะเปิดให้ฟังนะครับจะได้เคลียร์เพลงเพราะเดี๋ยวสักครู่ใกล้ๆเช่นคืนเราค่อยๆเข้านักร้องเนาะนะครับเมื่อกี้จะเป็นพูดถึงเรื่องราวของทนายความมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมทนายความเขาถึงเป็นคนมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจพี่อิงก็บอกว่าเหมือนกันว่าทำไมทนายถึงมั่นหน้าเป็นพิเศษครับดีเจเพราะอะไรครับเป็นกาวร้อนกาวยาแนวเหรอฮะคืออย่างนี้คุณฟังฮะดิจิวินก็มีเพื่อนเป็นทนายเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทนายหนุ่มนี่ก็รู้จักนะแต่พี่หนุ่มเขาก็เป็นคนตลกนะฮะครับแต่โดยมาก 90% คุณฟังฮะคนอาชีพจะเป็นทนายเนี่ยเขาต้องเป็นคนมีความมั่นใจสูงถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนที่ยังไงดีเป็นคนที่อายุตัวอย่างเนาะสมมติว่าเป็นคนเหมือนมาร์คคุงเนี่ยก็ไม่ได้เพราะมาร์คคุงก็พูดติดอ่างเนาะหรือแบบโปเต้ก็ไม่ได้เป็นคนไม่มั่นใจมันต้องเป็นคนมั่นใจเหมือนมิ้นอะมิ้นนี่เป็นทนายได้มันต้องเป็นคนมั่นใจมันอกมั่นใจเหมือนมิ้นอะมิ้นอยู่เปล่ามิ้นมิ้นอะมิ้นหม้อชาบูนะฮะคนนี้เป็นทนายได้รู้วิธีแก้ปัญหารู้วิธีหลบหลีกรู้ว่าวิธีไหนที่จะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกดูแย่เขาจะมีวิธีเขาจะมีความฉลาดแกมโกงในตัวของตัวเองทนายอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่านะทนายไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่ว่าร้อยละประมาณ 90%เพราะอาชีพของเขาคือทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะความใช่ไหมมิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องด้วยนะฮะมันก็ต้องเขาเรียกว่าใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองสรรสร้างตัวเองนะครับให้มีเขาเรียกว่าไงมีรูปแบบที่ดีที่สุดนะให้มันดูดีที่สุดนะฮะนะครับคือเหมือนกับพยายามที่จะนำเสนอตัวเองไงคุณฟังใช่ไหมว่ามีครั้งหนึ่งอันนี้จะเล่าให้ฟังแอบเล่าให้ฟังนะฮะเพื่อนดีเจที่เป็นทนายอีกคนไม่ใช่ทนายหนุ่มนะนะฮะเขาเป็นคนมั่นหน้าเหมือนทนายตั้มนะฮะไปเขาไปตัดผมนะไปตัดผมที่ร้านตัดผมคุณฟังนึกภาพร้านตัดผมนะมันจะมีเก้าอี้เนาะร้านตัดผมบาร์เบอร์นะฮะแล้วก็จะมีคนนั่งรอคิวอยู่ต่างๆนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าเขาพูดขึ้นมากลางร้านตัดผมว่าไงคุณดีเจวันนี้มีงานพิธีกรที่ไหนวีดีก็พูดอย่างนี้นะวะแล้วคนก็หันมามองทั้งร้านเลยคือเขาเหมือนเขาต้องการพรีเซนต์นะฮะว่าเราเป็นคุณจัดรายการเป็นดีเจอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนผมนะพรุ่งนี้ผมมีคดีว่าความที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคดีความเงิน50ล้านมีคดีความข้าราชการครูนะฮะ49นะฮะคืออยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมากลางร้านตัดผมฮะถามว่าพูดเพื่ออะไรคือเขาต้องการนำเสนอตัวเองในด้านบวกฮะคือเขาง่ายคือเป็นการต้องการนำเสนอตัวเองว่าชั้นเด่นชั้นดังชั้นต่างๆนึกภาพว่าประมาณนั้นนะฮะคือต้องการพรีเซนต์ตัวเองในขณะที่เราดีเจก็เป็นดีเจเป็นคนทั่วไปไม่ต้องการพรีเซนต์เลยคืออายด้วยซ้ำอ่ะอยู่ดีก็พูดขึ้นมากลางร้านอ่ะมิ้นแล้วคิดดูคนเต็มร้านอ่ะนะฮะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะว่าต้องการพรีเซนต์ต้องการนำเสนอนะฮะพี่ระบอกว่าอย่างมหาเจมน่าจะได้มันหัวหมอครับมันหาช่องทางรอดจนได้ได้มหาเจมไม่ได้อยู่แต่ว่ามหาเจมนี่รูปแบบได้แต่ว่ารูปลักษณ์เขาไม่ได้รูปลักษณ์อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะรูปลักษณ์เขาไม่ผ่าน รูปลักษณ์ไม่ผ่านรูปลักษณ์ดูเป็นโจรดูเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะเพราะเป็นพระไม่ได้เลยลารอดออกมานะฮะมหาเจมใช่ครับมหาเจมก็เหมือนกันปั่นสล็อตมหาเจมนี่มันมีวิธีการปั่นสล็อตจนชนะปั่นสล็อตนะหรือวิหาวิธีแกมโกงคือคนพวกนี้เนี่ยจะเก่งด้านของการเอาตัวรอดแล้วก็การแกมโกงต่างๆมากมายประมาณนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เป็นทนายเหมือนทนายตั้มแหละพวกมันหน้ามันโหนกนะฮะถ้าเป็นคนไม่มั่นใจใครจะไปจ้างว่าจ้างทนายความนี่ก็จริงพี่อันนี้เรื่องจริงเหมือนกันนะอันนี้มาไล่ฟังนะแต่เขามีวิธีของเขานะฮะมาเจมในหัวประดุกครับมาเจมในหน้าไม่ผ่านนะฮะไม่ได้บูลลี่นะฮะ หน้าตานี่อย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะอย่างกับคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าวิธีของมันได้นะวิธีทำให้ผ่านให้รอดได้อันนี้ยอมนะฮะมีหนูว่าเพื่อนมิ้นก็เป็นอัยการเหมือนกันค่ะอ๋อเหรอฮะแต่ว่าเพื่อนมิ้นเหรอฮะโอ้อันนี้ไม่รู้มันอยู่ที่คนด้วยมิ้นอยู่ที่คนด้วย อยู่ที่คนด้วยนะฮะเอามาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงเฉยว่าทนายมันเป็นยังไงทำไมเขาถึงรอดทุกคดีนะครับเนาะนะมาร์กไม่อยู่เหรอฮะมาร์กไม่อยู่เหรอมาร์กไม่อยู่ฮะแล้วเราเปิดเพลงอื่นก่อนเนาะนะครับวันนี้นักร้องซ่อนแอบมี4คนนะฮะมี4คนนะครับนะเดี๋ยวนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันต่อช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะพูดถึงทนายเห็นข่าวทนายมาก็รู้สึกแบบพวกนี้มันมั่นหน้าจริงๆนะฮะพรีเซนต์นะฮะตึงมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงนี้มีเพลงนึงนะครับที่พี่ป๊อป cover ไว้พี่โอชอบเพลงนี้นะความหมายดีเพลงอะไรพี่โอมิ้นบอกว่าเพื่อนดีเจเพื่อนมิ้นนะเป็นอัยการเป็นทรงหน่อยแต่ว่าเก่งมากๆเลยนะฮะ
าเป็นทนายแบบพี่บงไม่ได้นะพี่บงออกแนวเฮ้อฮาเฮ้อฮาหน่อยนะครับแม่

นี่คือเพลงของพี่ป๊าบนะครับชื่อเพลงว่าเกิดมาแค่รักกันเอามาโคเวอร์ใหม่เอามาโคเวอร์ใหม่นะครับมาแล้วเพลงมาคุงที่รออยู่2เพลงนะครับจะโปเนาะให้มันจบที่ในปีนี้แล้วก็เดี๋ยวมีบอลปริวิทย์ปริวัฒน์นะฮะที่ถึงไม่ไหว2เพลงเลยแล้วเข้านักร้องซ่อนแอบคืนนี้นะครับใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับช่วงนี้เพลงควายเดี๋ยวไว้หลังนักร้องนะครับเคลียร์เพลงให้หมดในช่วงเวลาเที่ยงคืนนี้นะครับวันนี้จะเที่ยงคืนแล้ว

0: ื่อเพลงว่าให้มันจบในปีนี้นะครับอุ้ยมีสายเข้ามารับสายหน่อยไหมมีสายเข้ามาคุณฟังฮะรับสายหน้าไมค์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีเจวี
0: อุ้ยมาทำไมสะดึกไปไหนมาฮะ ไปไหนมาฮะหัวเราะ
1: มีกิจนิดหน่อยครับดีเจวินขอเพลง
0: อะไรฮะ
1: คืนน้ำหนาวของซันต้าครับ
0: ร้องให้ฟังสักท่อนสิอยากฟังเราร้องเพลง
1: ร้องเพลงไม่เป็นดีเจวิน
0: แต่ชอบร้องจะชอบฟังหรอ ใช่ไหม
1: ได้ไหมขอตอนนี้ทันไหมคร
0: ับ ได้เดี๋ยวเปิดให้เพลงทายก็ได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะฝากให้ใครเพลงนี้ฝากให้ใคร
1: เอาเปิดเฉยๆครับ
0: เอาจริงดิไม่แล้วแฟนไปไหน
1: ฮะ
0: แฟนเฟิร์นไปไหน
1: แฟนอยู่ในสายครับ
0: อุ้ยแล้วมีการแบบวิดีโอคอลคุยกัน
1: ดีเจวินรู้ได้ไง
0: รู้แหละเดาได้แหละแหมตุ๊บป่องอะนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้คืนนะ
1: คร
0: ับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเสียงใครอะเสียงใครเมื่อกี้เสียงใครใครเดาถูกบ้างเสียงใครพี่โอส่งภาพมานะฮะเรื่องทนายตั้มนะครับไม่มีทางที่พี่หนุ่มจะเป็นคนดีหนุ่มกัญชัยแล้วฮะอ่ะทนายหนุ่มต่อไปเอาเมียลูกไปด้วยต้องเล่นกลางวันพี่ทนายหนุ่มนะเดี๋ยวกลางวันพรุ่งนี้จะแซวพรุ่งนี้เขาฟังอยู่นะว่าแต่เมื่อกี้เสียงใครครับเมื่อกี้เสียงใครอ่ะเสียงใครใครดาวถูกว่าเมื่อกี้เสียงใครอ่ะยังไม่เฉลยว่าเสียงใครเปิดให้หนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าเป็นเสียงใครรับบานว่าเสียงเหมือนทอมจังไปว่าไอ้เขาเสียงใครเมื่อกี้เสียงใครนะ

พลงใต้นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงไม่ไหวนะครับเพลงจากบอลนะครับเอาละครับมาอีกสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะเข้านักร้องวันนี้มีนักร้องมาฝากนะครับน้องลองซ่อนแอบน้องลองซ่อนแกงนะครับเดี๋ยวนักร้องไปฟังใน YouTube นะครับในแอปเราจะไม่ได้เปิดให้ฟังนะใน YouTube เดี๋ยวจะไปในแอปเราจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวๆนะเผื่อพี่ดวงตอนนี้พี่ดวงฟังในไหนในแอปหรือใน YouTube ครับวันนี้พี่ดวงโผล่มาเฉยเลยว่ะหายหน้าหายตาไปนานมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้านักร้องกันมาฟังเพลงที่โทรศัพท์มาจากหน้าไมค์เมื่อกี้เสียงใครเมื่อกี้เสียงใครโทรศัพท์มาหน้าไมค์อ่ะขอเพลงคืนนับดาวเข้ามาด้วยของซานต้านะฮะงั้นมาฟังเลยแล้วกันนะสำหรับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันคืนนับดาวเป็นเพลงของซานต้าเย็นๆนะล่องลอยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังพี่เรามาเข้านักร้องซ่อนแอบกันนะครับนะเขาบอกว่าติดสายแฟนอยู่อะแหมอยู่กับแฟนแฮปปี้จังเลยสายนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคืนนับดาวเมื่อกี้มีกระตุกเล็กน้อยนะครับใน YouTube นะฮะสงสัยตกใจอ่อยตกใจอ่อยออยเลยนะออยตุ๊บป่องแน่เลยนะเพลงนี้ฝากมาจากน้องนะครับแค่คนธรรมดานี่ใช่ไหมน้องแค่คนธรรมดาน้องออยนะฮะแหมคู่นี้ได้เขาหวานกันเนาะเขาหวานหวานดูสิมีแบบภาพคงภาพคู่มีการแบบว่าติดอยู่ในสายตลอดถ้าเป็นยุค90เมื่อก่อนนี่ก็คือเธอห้ามวางนะคือหลายคนเคยทำไหมมิ้นเมื่อก่อนคุยกับแฟนคุยกับผู้ชายนี่โทรศัพท์นี่คาเลยนอนน้ำลายยืดหลับไปเลยสมัยก่อนนี่ต้องโทรเนาะเดี๋ยวนี้วิดีโอคอลคุยกันนะฮะเมื่อก่อนนี่มันจะมีของดีแท็กมันจะมีอะไรนะที่ว่าเบอร์คู่รักอะฮะโทรหาคนเฉพาะคนพิเศษนะโทรราคาประหยัดอะไรอย่างเงี้ยนะของทรูก็มีชั่วชั่วโมงละบาทเลยนะนะอ่ะว่ากันไปพี่ไอ้ว่าแหมเมื่อกี้มีลางร้ายหรือเปล่าฮะสัญญาณ YouTube กระตุกนี่สงสัยมีลางร้ายว่านักร้องอาจจะโดนดับหน้าจอก่อนหรือเปล่านะเออนะมันอาจจะเป็นลางร้ายก็ได้พี่อาจจะเป็นลางร้ายก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะแหมนะอ่ะงั้นเดี๋ยวดิจิวินล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ใน FM ทางแอปพลิเคชันกันก็เลยกันเนาะทางบุญทริกกันเดี๋ยวทาง FM ทางแอปนะฮะไปฟังเพลงเพราะกันต่อเดี๋ยวจะเสิร์ฟเพลงให้ฟังต่อนะครับอีกมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้ฟังนะครับส่วนใครอยากจะฟังดิเจในช่วงต้องร้องซ่อนแอบต้องร้องซ่อนแกวันนี้มีเยอะเลยนะ 3-4-5 เพลงเลยเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันในคืนนี้ที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังในแอปกันเลยกันละกันเนาะทาง FM นะทางบุญทริกด้วยนะครับหลับฝันดีทุกคนนะฮะหลับฝันดีทุกคนนะครับโอเคบายบายราตรีสวัสดิ์ครับเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand